0: สารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: นี่คือความรักที่แท้จริงอย่างแท้จริงของเหล่าบรรดานางนาค
1: หยิบมะนาวให้ฉันหน่อย
0: แล้วเราก็ไม่โอ้น้องกาแฟนะ
1: ทำไมล่ะ
0: แล้วก็อยากจะเป็นรายการ The
1: Goat
0: เนี่ย The Goat
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านดีนี้เข้าสู่รายการ Navy Goat Navy Goat ได้ไหม
0: คือน้องกาแฟต้องแบบ
1: ไม่ได้อะ
0: ต้องพูดแบบไอ้ฟังแล้วเหมือนวิญญาณหลอน
1: วิญญาณหลอน
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนเช้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Navy Goat กับ FM 93สทร.
1: มีเรื่องผีๆประเทศไทยยามเช้า
0: ใช่เรื่องนี้ลาทุกคนไปก่อน
1: สวัสดีครับ
0: เป็นอะไรเนี่ยกาแฟ
1: เอาแต่เช้าเลยนะ
0: โอ้แล้วก็เปิดหน้ากันก่อนสิ
1: เป
0: ิ
1: ดหน้าก่อน
0: อ้าวไป
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
0: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
1: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันท์ชนอยู่ครับ
0: น้องกาแฟ
1: ครับ
0: มา
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะมาไม่ทันนะ
0: ทำไมมาไม่ทันนะ
1: เอารถติดสิเดี๋ยวแต่วันนี้นี่คือเหมือนมันแล้วแต่บางวันเหมือนกันผมสังเกตนะอ
0: ัน
1: นี้ผมสังเกตเหมือนกันว่า
0: สังเกตว่า
1: คุณตำรวจเนี่ย
0: แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันบล็อกข้อความไปก่อนคุณสหภพบอกว่าเสียงพี่เจสอนเหมือนอาจารย์ยอดเลย
1: ไม่เหมือน
0: อาจารย์ยอดเขาอาจารย์ยอดเขาร้องยังไง
1: เขาพูดว่าอะไรนะแรงอะไรนะแรงกรรมอะไรนะ
0: แรงกรรมเสมอต้นเสมอปลาย
1: ไม่ม
0: ี
1: ใช่ไหมใช่ประมาณนั้น
0: แรงกรรมเสมอต้นเสมอปลายไม่มี
1: ไปจะพูดถึงว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็สังเกตมาหลายครั้ง
0: สังเกตว่า
1: คือวันไหนที่รถติดเนี่ย
0: ทำไม
1: วันนั้นเนี่ยคือตำรวจจะคนละคนกันจราจรเนี่ย
0: จริงเหรอ
1: ตำรวจจราจรเนี่ยจะคนละคนกัน
0: คือถ้ารถติดเนี่ยคือให้รุ่นน้องมาทำ
1: คือประมาณนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมสังเกตแล้วว่าถ้าวันไหนนี่ที่ฝั่งที่ผมมาเนี่ยคือรถมันติดทุกวันอยู่แล้วแหละแต่มันจะไหลลื่นมันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: เอาความจริงนะพี่อ่ะเวลาพี่เจอตำรวจเด็กๆอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พี่ชอบรถจะชนท้ายตลอดเลย
1: ชนท้ายเหรอทำไมอ่ะเรา
0: คือแบบ
1: ว่ารถเยอะ
0: ตำรวจหล่อมาก
1: อ๋อรู้แล้ว
0: เอาความจริง
1: ก็คือเหลือบไปมองอย่างนี้
0: พี่อ่ะไม่ชอบไม่โอเคกับกองทัพเรือเลย
1: ไม่โอเคเลยอ่ะ
0: คือคัดเด็กรุ่นใหม่มาไม่ค่อยคัดหน้าตา
1: ไม่คัดหน้าตานะ
0: ไม่เหมือนตำรวจนะ
1: ตำรวจนี่
0: เขาความจริงเนี่ยตำรวจหล่อทุกคนเลยนะ
1: คัดหน้าตาใช่ไหม
0: ตำรวจคัดหน้าตาแต่ทหารเรือเรามาแต่ละคนโอ้
1: คือทหารเรือเรา
0: ดำทำมินอย่างนั้น
1: ทหารเรือเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้หน้าตาเราเน้นสีผิว
0: จริงส่วนใหญ่ทหารเรือมีแต่ดำๆพี่ไม่โอเคเลยอะ
1: แล้วทำไมอะ
0: นะคือมีรุ่นน้องจ่าตีพี่อะเนาะมาแบบพี่สอนครับบอกไปไกลๆไปไกลๆ อย่างเงี
1: ้ยเราไม่ได้
0: นะ
1: เราต้องรักทุกคนเราเป็นทหารเรือเราต้องรักทุกคน
0: เราต้องรักกันเหรอ
1: รักกัน
0: เป็นทหารเรือต้องรักกันนะ
1: รักกันเราจะมาแบบว่าแบ่งแยกไม่ได้
0: แล้วถ้าเจอตำรวจหล่อล่ะ
1: ก็รักตำรวจมากกว่า
0: แต่ลองสังเกตนะทหารบกทหารเรือทหารอากาศเอาเฉพาะสามเหล่าทัพนี่นะ
1: ครับ
0: ทหารอากาศอะโลนะ
1: หล่อทหารอากาศแต่ว่าเขาขาดรักไง
0: จริงเหรอ
1: เขาขาดรัก
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงไม่รู
0: ้ทำไมเขาขาดรักได้ยังไงไหนลองเซมเปิลสิมาลองเ
1: ลยเยอะส่งมานี่ไม่บอก
0: ทหารอากาศขาดรักนิดนึงอ่ะ
1: ทัพบกทัพเรือตำรวจเนี่ยเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมเนี่ยในเพลงมันบอกนะทำไมนอลูกทัพฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็น
0: แค่คำว่ายากคำเดียวต้องเอื้อนเหรอเนี่ย
1: ต้องเอื้อนอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ทำไมเนาะลูกทัพฟ้าจึงหาแฟนได้ยากเย็น
1: ได้นะ
0: ได้ไหม
1: ลูกคอนี่แบบว่าลงอันนี้เขาเรียกอะไรนะ
0: ลงไดนามิก
1: ลงไม่ใช่ลงไอ้นี่ลงท่อลงอะไรเงี้ย
0: น้องใช่พี่ลงชักโครกเลยเหรอแต่เท้าเลยเหรอเสียงคอค่ะลูกเอื้อนค่ะไม่ใช่ลงชักโครกค่ะอ้าวจึงหาแฟนได้ยากเย็นมองเห็นสาวๆใส่ซ้ายเดียว
1: ใช่
0: จะเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็นเลยพาไปกินกุ้งเต้นที่น้ำเย็นน้ำยืน
1: เออไม่อยู่ดีก็ได้กินกุ้งเต้น อยู่กับทหารอากาศ อยู่ดีก็ได้กินกุ้งเต้น
0: ส่วนทหารบกล่ะ
1: ทหารบกนี่เขาบอกทหารบกไพ่รัก
0: จริงเหร
1: อ
0: ทหารบกพ่ายรัก
1: เคยฟังไหม
0: ยังไม่เคยอ่ะ
1: ในน้องว่ารักทหารทัพบกแล้วมาโกกจนหู

0: เต็มที
1: เห็นไหม
0: คนแต่งเพลงนี่เก่งนะ
1: ตั้งแต่พี่ฟังอ่ะเพลงเนี้ยน้องกาแฟร้องเพราะที่สุด
0: ร้องที่สุดนะ
1: จริงขนลุกเลย
0: เพลงอื่นไม่ต้องร้องแล้ว
1: เพลงอื่น
0: เฉย
1: ๆเพลงอื่นคืออุบาทมาก
0: ไม่อุบาท
1: เพลงเนี้ยน้องกาแฟร้องเพราะอ่ะ
0: มันก็ไม่เคยร้องเหมือนกันนะเคยจำได
1: ้ไหนน้องว่ารักทหารทัพบก
0: แล้วมาโกหกเห็นไหม
1: แล้วมาโกหก
0: จนหัวอกกัดน้อง
1: หัวอกเนี่ยมันกัดน้องแล้วมันเจ็บมาก
0: เห็นพลเรือนเนี่ยมีเงินมีทองหมายถึงเห็นคนข้างนอก
1: ข้าราชการพลเรือนคนนอกเนี่ยเขาเงินเดือนเขาสูงอยู่แล้ว
0: แง่งเดียวบ้างเดียว
1: แง่งเดียวบ้างเดียวก็สิบตี
0: ไม่มามอง
1: ไม่มามอง
0: เงินเดือนให้น้องเนี่ย
1: ทำไม
0: แทบจะไม่มี
1: ก็มันเงินเดือนน้อย
0: เงินเดือนน้อย
1: คนแต่งเพลงเก่งนะ
0: คนแต่งเพลงนี่เขาเอาคือเขาเอาอะไรเราเรียกประสบการณ์ที่แบบตัวเองเจอประสบการณ์ของเพื่อนประสบการณ์ของครอบครัวประสบการณ์ที่เคยเห็นเนี่ย มาแต่ง
1: แต่พี่ก็ว่าคนแต่งเพลงก็ไม่ได้เก่งจริงอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่เจ๋งจริงอ่ะ
0: ทำไม
1: อ่ะลองฟังเพลงนี
0: ้อ่ะเพลงนี้ไหนด้วย
1: ปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายหยุดเลย
0: หยุดเลยทำไมอ่ะ
1: ก็ปิดไฟแล้วอ่ะปิดไฟแล้วใส่ก่อนแล้วนะ
0: ปิดไฟใส่ก่อน
1: จะเข้ามุ้งนอนนะ
0: คิดถึงใ
1: บหน้า
0: เออ
1: ยังมานั่งเขียนจดหมายอีกค่ะปิดไฟแล้วค่ะต้องไปเปิดไฟใหม่ค่ะ
0: เอาใหม่งั้นแต่งใหม
1: ่นะเปิดไฟใส่ก่อนจะเข้ามุ้งนอนนึกถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมาย
0: ได้แล้ว
1: อย่างเงี้ยได้
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเปิดไฟแล้ว
1: เปิดไฟแล้วคนแต่งเพลงอะไรมาปิดไฟใส่ก่อนแล้วจะมาเขียนจดหมายอย่างนี้ไม่โอเคค่ะเนี่ย
0: มันมีเพลงนะน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
1: ไปเริ่มมา
0: น้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟถึงตอนดับไฟมีอะไรเราก็เริ่มไฟใกล้เข้ามาอีกนิดเอ้าคิดเข้ามาอีกหน่อยน้ำมันมีน้อยมืดหน่อยก็ทนเอานิด
1: เดี๋ยวก่อนนะน้ำมันแพงคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ
0: ใช่
1: แล้วไฟฟ้าไปเกี่ยวอะไรกับน้ำมันอ่ะ
0: มันเหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้ไหม
1: ทำไม
0: คนสมัยก่อนเขาใช้ตะเกียงจุด
1: อ๋อใช้ตะเกียงอ๋อ
0: ประมาณนั้นสื่อว่าเมื่อก่อนใช่ไหมแต่คนอาจจะตีความหมายผิดนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมสมัยนี้ก็น้ำมันแพงนี่เกี่ยวอะไรกับไฟอะไรเงี้ย
1: จริงเหรอ
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้น้ำมันก๊าซในการจุดไฟ
1: อ
0: ๋
1: อไม
0: ่
1: เ
0: ห
1: มือนนั่นเอง
0: เราก็ไปได้เหมือนกันนะ
1: เอ้าคุณรู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือ รายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยนะจ๊ะอ้าวเริ่มต้นที่คุณสหภพเลยเขาบอกว่ายังไง
0: เสียงดีเจสอนเนี่ยเหมือนอาจารย์ยอดเลยเขาบอกเห็นไหม
1: อาจารย์ยอดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์ยอดไปแล้ว
1: ไปแล้วไม่ยอมกลับมาแล้วด้วย
0: เหลืออาจารย์สอนตอนนี้
1: คุณกาสินี
0: สวัสดียามเช้าครับจากสามพราน
1: ปิยนี
0: สวีตอนเช้าครับอัมพวาสมุทรสงครามอากาศดีครับเช้านี้
1: พูดถึงอัมพวาน่าไปเที่ยวอยู่นะ
0: สมุทรสงครามนี่เขาเปิดทางด่วนแล้วใช่ไหมหรือยังไงพระราม2สมุทรสงครามหรือสมุทรสาครใช่ไหม
1: เหมือนกับว่าเขาใกล้นี่ใช่ไหม
0: เขาเปิดแล้วใช่ไหมหรือใครที่อยู่สมุทรสงครามตรงตัดกับพระราม2นะฮะช่วงทางด่วนเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเปิดให้ใช้หรือยังเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเปิดให้ใช้ฟรีนะไหมช่วงนี
1: ้นะจ๊ะคุณสายพิน
0: วันนี้พ่อลูกมาจัดรายการด้วยกันอีกแล้วแสดงว่าคุณสายพิน
1: ทำไมอ่ะ
0: ติดตามทุกวันเลยเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
0: คุณสายวันไหนที่ผมไม่เห็นคุณสายพินกับคุณไปพี่ปทุมจันงามเนี
1: ่
0: ยและก็คุณรัตนาเนี่ยสามคนเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งนะผัดกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตลอดถ้าวันไหนเนี่ยสามคนนี้ไม่มาเนี่ยแสดงว่าวันนั้นต้องมีทุกภารกิจด่วนจะไปหาหมอไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มาฟัง
1: จริงจริงจริงคุณไก่วัดอรุณ
0: พี่ไก่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดียามเช้าครับดีเจสอนดีเจกาแฟครับ
1: คุณสุภัตรา
0: แรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีอะไรอ๋อ
1: นี่ครับผมถูกคร
0: ับ ถึงยอดนะ
1: คุณนวลจันทร
0: ์สวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจกาแฟครับส่งแชร์ให้แล้วเอ้าพี่ไปเล่นแชร์ตอนไหนเนี่ย
1: เขาแชร์ออกไป
0: อ๋อ
1: มาเริ่มชงร่นแชร์อยู่คุณปรามาคิป
0: ครูกิฟครูก็สวัสดีวันศุกร์เย่ๆดีใจมากอ้อมใหญ่คึ้ม
1: ๆคุณประทุมมีประทุมศรี
0: ครับมีรายการเสียงจากทหารบกหรือทางอากาศไหมมีนะครับแต่ว่าเขาอาจจะชื่ออย่างอื่น
1: ไอ้กองทัพอากาศเขาก็มีขึ้นวิทยุนะ
0: มีอยู่ครับมี
1: เคยได้ฟังไหม
0: เคยฟังอยู
1: ่อยู่ขึ้นไหน
0: 94นี่ทหารบกไหม
1: ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่เคย
0: หรือร้อยอะไรสักอย่างเนี่ยผมเคยฟังอยู
1: ่คุณรู้ฟังนี่เรื่องจริงในดีเจสอนไม่ค่อยได้ฟังขึ้นเลยเนี่ย
0: ทหารอากาศเน
1: ี่ยเปิดแต่93
0: ทหารอากาศเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ชอบเปิดเพลงสากล
1: อันนี้พี่พูดจากใจจริงเลยนะคุณรู้ฟังไม่รู้ว่าคุณรู้ฟังเหมือนผมหรือเปล่านะวิทยุผมอ่ะผมล็อกไว้ที่93ถ้าไม่ฟังวิทยุก็คือเปิด YouTube เลย
0: แต่ผมอ่ะจะมี93 94 94นี่เหมือนจะเป็นทหารบกหรือทหารอากาศผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะทหารบกนะทหาร94
1: แต่เราฟังแต่93อ่ะเนาะ
0: เราก็ฟัง94เราไม่ค่อยฟัง93หรอก
1: โอเคมาตรฐาน
0: ไม่เราก็ฟังทุกนั่นแหละฟังหมด
1: คุณธีรอะไรนี่คุณธีรยุทธเขาบอกว่ายังไง
0: ขอเพลงไม่รักอย่าบูลลี่ด้วยครับนี่คุณธีรยุทธนี่สุดยอดเลยนะ
1: มาขอเพลงได้ยังไง
0: มาขอได้ยังไงศิลปินไม่อยู่แล้ว
1: มาขอเพลงได้ไงเพลงตลาดมืดมาขอได้ยังไง
0: เขาเปิดไฟแล้ว
1: เปิดไฟแล้วเหรอนะคุณปูม
0: สวัสดีครับดีเจกาแฟดีเจสอนวันศุกร์แล้วครับ
1: เออนะพี่สัตว์เหมียว
0: สวัสดีครับดีเจสอนดีเจกาแฟเช้านี้แสงแดดอ่อนๆมีดีเจกาแฟร้องเพลงเพราะ
1: ๆคุณนิว
0: นี่ไงคุณนิวบอกแล้วนี่เห็นไหมทางด่วนเปิดฟรีวันที่28ทดลองใช้ครับ
1: เออ
0: ก็ลองไปดูนะครับใครที่เทสไปเทสก่อนเลยนะเดี๋ยวค่อยว่าดีเจสอนจะได้ตามไป
1: นะขนมตาล
0: บ้านขนมตาลรายงานตัวค่ะขนมตาลคือชื่อลูกสาวขนมกับน้ำตาลค่ะ
1: อ๋อนี่มีคนบอกแล้วนี่พี่แมนยูบอกว่าวันที่ FM 94เน
0: ี่
1: ย
0: เป็น
1: ทหารบก
0: เออทหารบกถ้าจับไม่ผิดใช่มั
1: ้ยแล้วคนฟังเยอะมั้ย
0: ก็
1: จะได้นะ
0: ผมจะรู้มั้ยเนี่ยคุณเยอะไม่เยอะผมฟังอยู่คนเดียว
1: 102.5 เป็นของกองทัพอากาศค่ะ
0: ใช่ๆๆอุ๊ย
1: ป๊อปปฏิภาณ
0: คุณป๊อปนี่เป็นทหารอากาศป่ะเน
1: ี่ยใช่ป่ะ
0: อืม
1: ทำไมดูหล่ออ่ะคุณผู้ฟังดีเจสอนปักหมุดไว้แล้วนะ
0: ปักหมุดอีกแล้ว
1: เดี๋ยวดูในรูปก่อน
0: เช็คก่อนนะ
1: น้องดูว่าน้องกดเข้าไปดิ
0: กดเข้าไป
1: น้องกดเข้าไปในป๊อปนี่คนชื่อป๊อปปานิทาน
0: เดี๋ยวดูให้
1: คุณผู้ฟังดีเจสอนเข้ามาดูแล้วอุ้ยน้องเดี๋ยวดู
0: เดี๋ยวด้านนี้ก่อนอ่ะท่านนี้ก่อน
1: เอาไม่ใช่ดูโปรไฟล์เขาดิเขาเป็นทหารอากาศหรือเปล่า
0: ไปดูนะ
1: น้องกดออกไปก่อนดูเขาเขียนว่าไงโปรไฟล์เขาว่ายังไงมาจากสิงห์บุรีเอ้ยมาเป็นคนสุโขทัยรามคำแหงสิงห์บุรีแต่เป็นหัวเกียนน่ะ
0: แต่เขาน่าจะเป็นทหารนะ
1: ใช่ไหม
0: น่าจะ
1: ทรงนี้ไม่ทหารก็ตำรวจอ่ะ
0: ใช
1: ่น่าไม่น่าใช่ทหารอากาศอ่ะ
0: หาเรือเหรอ
1: น่าจะเป็นภริยาทหารอากาศหรือเปล่า
0: ภริยาทหารอากาศ ไม่ใช่ แต่นี้เขาเป็นคู่สมรสแล้ว
1: จริงเหรอ
0: เขา
1: อ้าวหายเลยไม่รู้ว่าเขาจบจากสิงห์บุรีแต่อยู่สุโขทัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: เดี๋ยวเขาก็บอก
1: คุณป๊อปหล่อมากคุณผู้ฟังดีเจสอนปักหมุดไว้ให้แล้วนะคุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยว่าคุณป๊อปหล่อมากคุณธีรชิตน้องคุณธีรชิตเขาบอกว่านี่อุ้ยวันนี้ไอ้ต้าหัวเกียนเข้ามาเยอะมากเขาบอกว่าไง
0: ไอ้ต้าหัวเกียนว่าไงล่ะ
1: นี่คุณธีรชิต
0: บอกว่าตำรวจรายงานตัวครับเห็นไหม
1: น้องดูธีรชิตดิ
0: คุณดูดิ
1: หล่อไหม
0: ดู
1: โอ้โหโอ้โห
0: เห็นไหมตำรวจกินขาดเห็นไหม
1: โอ้โหจากสอบสวนกลางโอ้โหไม่กอด
0: เดี๋ยวอย่าไป
1: ฟัง
0: เดี๋ยวปักหมุดแล้วด้วย
1: คุณรู้ฟังดีเจสอนปักหมุดไว้ให้แล้วนะคุณทีชิตวิมุกตักยนเนี่ย
0: นี่เขาเพิ่งโพสต์คลิปวิดีโอไป
1: จริงเหรอ
0: ไปเม้นด้วย
1: จริงจริงจริงเราต้องดูด้วยเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่บังคับการอะไร
0: ดูหุ่นหน่อยดูหุ่นหน่อยนี่สิ
1: โอ้โหทำงาน
0: คอมมานโด
1: เป็นคอมมานโดเหรออยู่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษอยู่หน่วยคอมมานโด
0: เป็นไง
1: ต้องมีตอร์ปิโด
0: สถานะเป็นไง
1: โสดน้องโอ้โหคุณผู้ฟังคุณเดี๋ยวขออนุญาตนะตามข่าวไม่มีอะตามหาแต่ผู้ชายคุณทีชิตคุณทีชิตเดี๋ยววันนี้คุณทีชิตส่งลิงก์มาทักมาหาเขาเรียกอะไร
0: เขาจะมีเวลาไหมและมีก่อนทำงานก่อน
1: เอาอย่างนี้ให้หลายๆคนได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจ
0: เออเด็ดนะเราอยากจะคุยกับ
1: คุณทีชิต
0: ตำรวจมั้งใช่ไหม
1: รบกวนส่งเบอร์โทรศัพท์มาให้ดีเจสอนหน่อยในข้อความทางเพจเสียงจากทหารเรือ
0: ส่งไปในเพจนะ
1: ส่งมาในเพจเสียงจากทหารเรือเดี๋ยวดีเจสอนจะส่งลิงก์ไปให้
0: เดี๋ยวดีเจสอนจะส่งนะครับ
1: ให้คุณเนี่ยช่วย
0: เข้ามาเหรอ
1: ช่วยเข้ามาแล้วก
0: ็ให้แฟน
1: ๆให้แฟนๆได้เห็นหน้า
0: เออ
1: พอหล่อมาก
0: หล่อจริง
1: ๆหล่อน้องกาแฟว่าหล่อไหมนะ
0: หล่อไม่ไม่
1: ถ้าเราเป็นชายแท้น้องว่าหล่อไหม
0: เรามองในมุมผู้ชายนะ
1: เออ
0: กินขาด
1: หล่อมาก
0: กินขาดกินขาด
1: หล่อจริงๆหล่อแบบนัดเหตุสองอ่ะ
0: อืม
1: แล้วพี่เนี่ยก็เป็นชายแท้เนาะ
0: อืม
1: น้องก็รู้อยู
0: ่
1: แล้วพี่เห็นน่ะคือหล่อเวอร์เลย คุณทีชิ
0: ตตอนนี้คือที่เข้ามาเนี่ย
1: เ
0: ขามีตั้งหลายเหล่าทัพนะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารอากาศทหารเรือ
1: ใช่
0: ตอนนี้คือตำรวจเอาไปกิน
1: ตอนนี้ตำรวจ
0: ยึดอันดับหนึ่ง
1: ตังกี้ทหารอากาศมาแล้ว
0: ทหารบก
1: ตังกี้ทหารอากาศมา
0: ทหารอากาศเป็นไง
1: พี่ตัดทิ้งไปแล้ว
0: ทหารอากาศ
1: ตอนนี้ตำรวจมาแล้วเดี๋ยวคุณทีชิตรบกวนส่งข้อความมาในเพจเสียงจากทหารเรือเดี๋ยวดีเจสอน
0: ไม่เขาฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ย
1: ก็เขา
0: ไม่ออกไปแล้วนะไม่เขาออกไปแล้วนะ
1: ฮะหรือเขายังฟังอยู่ไหมคุณทีชิตคุณทีชิตยังฟังอยู่ไหมคุณเม้นมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราส่งลิงก์ข้อความไปให้คุณมาโชว์กันหน่อยไหนๆก็เป็นตำรวจแล้วอะตำรวจโหลอะน้องกาแฟตำรวจปลอบอกต่อนะ
0: ไม่ใช่นี่เข้ามาดูอะไรกันเนี่ย
1: คือเอาความจริง
0: ไม่ใช่แฟนรายการเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะ
1: จริงเหรอ
0: FC เราเนี่ย
1: จริงจริงเอาคุณทีชิตรบกวนเข้ามานะแต่ก่อนอื่นไปดูควันหลงกันหน่อย
0: ควันหลงที่ไหน
1: ไปดูกันหลงกันหน่อยให้น้องกาแฟดูว่านี่คือหญิงหรือชายแท
0: ้ดูดิ
1: เอาน้องกาแฟดูเอามองแบบไกลๆเลย
0: เขาเป็นผู้หญิงแท้
1: ให้คุณรู้ฟังได้ฟัง นะครับลองเข้ามาดูในเพจเสียงจากทหารเรือ คุณรู้ฟังว่าทางขวามือนี่คือชายหรือหญิง
0: ผู้หญิง
1: ทำไมน้องว่าเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ตัดผมสั้นตัดผมสั้นผู้หญิงตัดผมสั้น
1: ฮะ
0: ผู้หญิงตัดผมสั้น ตัดเป็นรองทรงไงแบบ
1: น้องกาแฟคำตอบคือผิด
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะคนเนี้ยทางขวาที่แต่งตัวเป็นหญิงแท้เนี่ยคือผู้ชาย
0: ผู้ชายเหรอ
1: ใช่แล้วเขาก็เนี่ยแล้วคนทางซ้ายมืออ่ะคือลูกเขานะ
0: อ๋อเหรอทำไมมาเป็นวันแม่เหรอ
1: ปัญหาคือวันแม
0: ่แล้วแม่อยู
1: ่แล้วโรงเรียนอ่ะ
0: แม่ไม่ว่าง
1: แม่มา
0: แม่ไม่ว่าง
1: แม่ไม่ว่าง
0: เลย
1: ก็เลยแต่งแทนแม่ไปเลยค่ะ
0: แต่งเป็นคุณแม่แทน
1: จะได้จบ
0: ๆโอเคเลิศมากเออน่ารักนะเฮ้ยแต่ว่าลูกชายกับคุณพ่อหน้าเหมือน
1: หน้าเหมือนกันไหม
0: หน้าเหมือนกันเลย
1: หน้าเหมือนกันคุณรู้ฟังนะ
0: แต่เขาแต่งหญิงขึ้นมากเลยนะ
1: พี่ตอนแรกพี่มองเป็นผู้หญิงเลยแหละ
0: เพราะว่าหุ่นเขาเป็นผู้ชายตัวเล็กอ่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: แกตัวเล็กมากนะฮะน่ารักมากๆเลยคือต้องบอกไปอีกหนึ่งบรรยากาศแห่งความรักนะเนาะ
0: ค
1: ือหลายคนบอกว่าเอ้ยนะว่าวันแม่แล้วใช่ไหมฉันไม่มีแม่อย่างเขาจะต้องทำยังไง
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็เลยก็บอกว่าเนี่ยเอาเนี่ยมาเป็นแผนแม่แล้วกัน
0: น่ารักเนาะ
1: เออน่ารักเป็นภาพควันหลงนะ
0: นี่เดี๋ยวถ้าพูดคุณแม่มั่งใช่ไหม
1: ฮะ
0: ถึงคราวที่เป็นวันพ่อคุณแม่ต้องมามั่งนะ คุณแม่ต้องแต่งเป็นผู้ชายนะ
1: คุณแม่ต้องแต่งบอยเหรอ
0: เออเต็มเป็นผู้ชาย
1: เออเอาน่ารักกันไปคุณรู้ฟังนะครับนะครับคุณทีชิตก็ไม่ทักมา
0: คุณทีชิตก็น่าจะทำงานติดภารกิจ
1: แต่เราก็จะปักไว้อย่างนี้แหละจนกว่าคุณทีชิตจะทักมา เอาไปกันเรื่องแรกกันเลยแล้วกันน้องกาแฟไหนๆน้องกาแฟเขาก็บอกว่าโอ้ยคนดูลงคนดูเยอะอยู่นะ
0: เยอะมาดูคุณทีชิต
1: เขาไม่ได้มาฟังรายการเราหรอ
0: เพราะเราปักหมุดไว้เมื่อก
1: ี
0: ้คนดูกันครับเลย
1: ไม่ได้มีใครมาร
0: ออย่างมีความหวังเห็นไหมเนี่ย
1: โอ้คุณทีชิตเขารอคุณมาน่ะเออคุณมาปล่อยให้เขารออย่างมีความหวังได้ยังไงอ่ะไม่ได้นะครับคุณท้าคุณตาต้าจุ๋มจิ๋มเขาบอกว่ายังไง
0: เข้ามาเห็นหน้าดีเจสอนวันแรกตกใจหมดเลยค่ะไม่ฟังอีกต่อแล้ว
1: ช่องนี้เธออย่ามันร้ายนะทำไมอ่ะก็ฟังบ้างอะไรบ้าง
0: ก็ไม่เป็นไรก็ปิดไฟแล้วฟังก็ได
1: ้นะ
0: ปิดไฟ
1: คุณชนะภาเขาบอกว่ายังไง
0: ถึงกับต้องจอดรถเข้ามาดูเลยค่ะดีเจสอนเสียอาการมาก
1: คุณขุนไก่อันนี้พี่ไก่เขาบอกว่ายังไง
0: แต่งหญิงสูสีกันกินกันไม่ลงเลยกับน้องสอน
1: เออเอาความน่ารักกันต่อไปเราไปสักข่าวไหมน้องกาแฟ
0: ต้องสักข่าวนึง
1: โอเคโอเคเอาเขามีการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีเขาบอกงานนี้เนี่ยเป็นไปอย่างคึกคักนะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่พาครอบครัวมากันเต็มไปหมดเลยนะฮะภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการอทบจากทุกภูมิภาค
0: ครับ
1: พร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น
0: ผ้าไทยชั้นครูนะครับจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับโซนโอท็อปลักชูรี่นะครับแล้วก็งานหัตถศิลป์นะครับระดับพรีเมียมโซนโอท็อปอาหารอร่อยจากทั่วประเทศฟู้ดฮอลล
1: ์
0: การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันนะครับรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับโชค นะครับนอกจากนี้ประชาชนยังใช้สิทธิ์นะครับนี่ใช้สิทธิ์ได้ด้วย
1: ใช้สิทธิ์อะไร
0: ไทยช่วยไทยไง
1: อุ๊ยเอาความจริง
0: หมดยังเนี่ยเดือนนี้หมดยัง
1: ไทยช่วยไทยเหรอ
0: หมดยัง
1: หมดตั้งแต่5วันแรกแล้ว
0: จริงเรายังใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยได้ plus 60 40นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีโครงการดีๆนะครับเช่นเป็นขยายวงเกินนะครับเพื่อจับจ่ายมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยงานศิลปาชีพนะครับประทีปโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับจัดขึ้นนะครับ 8-16 สิงหาคมนี้นะครับเวลา10โมงนะครับถึงประมาณ3ทุ่มก็คือ21นาฬิกานะครับอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับไปชิมช็อปกันได้นะฮะ
1: น้องกาแฟพี่พยายามจะติดต่อคุณทีชิตอะ
0: พี่ทักไปเลยเหรอ
1: พี่พยายามทักไปเขาไม่ให้ทักอ่ะ
0: ไม่ใช่ทักไปมั้ยนะ
1: ทาง Facebook มันบอกว่าส่งข้อความบัญชีนี้ไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่า
0: ไม่ได้เป็นเพื่อนกัน
1: หน้าคุณเหมือนลา
0: อะ
1: มันส่งข้อความเหมือนเนี้ย
0: จริงเหรอ หน้าคุณเหมือนลา
1: ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: ทำไม Facebook เขารู้อ่ะ
1: ทีชิตวิมุกตยนน่ะทีชิต ทำไมเขาเหมือนเขาจะรู้ว่าพี่จะทักหาเขาใช่ไหม
0: ไม่เขารู้แหละ
1: เขาก็เลยบอกว่าพี่หน้าเหมือนลาเน
0: า
1: ะ
0: หน้าเหมือนลาห้ามทักมาเขาบอก
1: เออนะน้องจอยน้องจอยเขาบอกน้องจอยอ่ะน้องจอยน้องจอยน้องจอย
0: สามีฉันฟังทุกวันนะเยสอน นี่คุณพี่วารุณีบอกอะไรรู้ไห
1: ม
0: ครบแล้วสองข่าวที่เตรียมมา
1: คุณทีชิตทำไมคุณไม่ทักกลับมาเราก็เน
0: า
1: ะ
0: เราก็ตั้งตารอใช่ไหม
1: เออเราก็
0: คือจริงๆอ่ะเอาจริงๆไห
1: ม
0: คือไม่ใช่พี่ที่สอนคนเดียวหรอกที่ตั้งลารอ
1: ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอ
0: 189คนจะตอนนี้ไม่ออกไปไหนเนี่ยคือจะจับดูจะรอดูอะไรกัน
1: เขามารอดูคุณตำรวจ
0: อ๋อเราดูตำรวจนะ
1: ตำรวจ
0: นี่มันมีเพลงคุณหมวดค่ะขอแจ้งความอะไรนะ
1: ไป
0: เดี๋ยวร้อง
1: ผู้หมวดค่ะ

0: ังไงนะเขาย่องอะไรเขาย่อง
1: อันนี้ไม่ได้อ่ะ
0: เขาย่องมาตอนหนูหลับอ่ะเขาจับเขาจูบเขาลูบเขาคำแล้วเขาก็วิ่งหนีไป
1: แล้วเขาวิ่งหนีทำไมอ่ะพอเขาจับ
0: เขา
1: จับแล้วเขาจูบแล
0: ้
1: วเขาลูบแล้วเขาคำแล้ว
0: แล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลย
1: เขาวิ่งหนีทำไมอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: หรือว่าพี่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันตอนที่พี่แต่งหญิงแท้เนาะไปเดินที่สยามพารากอน
0: อ
1: ะแล้วพอเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็บอกทุกคนบอกว่าพี่อะคือ number one พี่ก็เลยไปถนนข้าวสารต่อจนถึง4ทุ่ม
0: ไปทำอะไรอะ
1: ก็พี่เป็น number one ไงก็ต้องไปเดินโชว์ตัว
0: ไปเดินโชว์ตัว
1: ใช
0: ่
1: มันมีผู้ชายอะมากระชากพี่
0: อ้าวแล้วทำไมอะทีนี
1: ้ไปยังที่จุดมุมอับ
0: อ้าวแล้วก็ต้องแจ้งตำรวจ
1: คือพี่รู้เลยว่า
0: ต้องโดน
1: ต้องโดนข่มขืนแน่นอนแล้วถามว่าพี่ก็เสียใจไหมพี่ก็ต้องทำร้องไห้ไง
0: ร้องไห้ร้องไห้เพราะว่าเรา
1: ขัดขืน
0: ต้องข
1: ั
0: ดขืน
1: ต้องขัดขืนมาอย่าทำเรานะอย่าทำเรานะ
0: เพราะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กด้วย
1: เราคือหญิงแท้ตัวเล็กค่ะน้องกาแฟ
0: ตัวเล็กมาก
1: พอเขามาจับผมหยุดนะมันจับพี่อ่ะบีบเนาะ
0: บีบปุ๊บ
1: มันลูบมาคำมาอะไรเงี้ยพอมันคำไปตรงโซนเอวล่างๆพ
0: ี่
1: มันชะงักไปแป๊บน
0: ึ
1: งแล้วม
0: ัน
1: ก็วิ่งหนี
0: วิ่งหนีเลย
1: วิ่งหนีพี่ก็บอกเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอ่ะพี่ก็ต้องร้องกรีดร้องกรีดไงคุณตำรวจก็มาทันเจอพอดี
0: มาเจอพอดีเราก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
1: เล่าให้ฟังตำรวจก็กั้นขำแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรน่าจะเจอไอ้นี่แหละ
1: น่าเจออะไร
0: เจอจุดสองห้อย
1: ตอร์ปิโดเหรอ
0: ตอร์ปิโดจุดน่าจะเจอตอร์ปิโดแล้วก็ตกใจหนีไป
1: ตกใจหนีไป
0: เพราะว่าผู้ชายก็ตกใจเหมือนกันนะเจออย่างนั้นเออ
1: 8โมงแล้วค่ะแปดยังไม่8โมงเลย
0: ตามตามมาจากวิทยุค่ะ
1: เอ้ยอันนี้จริงเหรอ
0: นี่มีจากเฟซมีจาก YouTube ด้วยนะหนุกๆ
1: นะคุณพิไลพรเขาบอกว่ายังไง
0: ดีเจสอนตำรวจน็อตอยุธยางานดีนะคะลองติดต่อสัมภาษณ์ดูเขาน่ารักอะไรใส่ดี
1: เขาน่าจะเจองูหรือเปล่าครับโอ้ยฉันไม่รู้หรอกเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าหากว่าความรักอะที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงอะพี่ก็ยอมจริง
0: ๆยอมหมายถึงว่ายอมให้เขาข่มขืน
1: ใช่
0: แล้วไปยอมเขาทำไม
1: ไม่ต้องยอม
0: ยอมไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราไปยอมเขาน
1: ี่ตอนนี้พี่ก็ยังรอคุณทีชิดอยู่นะเขาไม่ยอม
0: นี่ยังเรายังรอถึงทุกวันนี้นะ
1: รอทุกวันนี
0: ้เอายิงดีกว่าวันจันทร์เดี๋ยวเขาเข้ามา
1: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวเขาก็มาอีก
1: คุณทวีชิตถ้าคุณฟังอยู่นะคุณทักกลับมาหน่อยนะในเพจเสียงจากทหารเรือนะ
0: นี่เขายัง
1: รออยู่นะอ้าวในระหว่างนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่เอาอย่างนี้คุณรู้ฟังไหนๆวันศุกร์แล้วไม่ขอเป็นผู้หญิง
0: ขอเป็นอะไร
1: ผู้ชาย
0: แล้วผู้ชายก็จะโทรมาทำไม
1: เผื่อเป็นแบบชายที่อยาก
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าขอเป็นผู้ชายที่ยังไม่เคยโทรมา
1: เอาคุณผู้ฟังรายการเราคือ
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้แท้นะ
0: เราจะได้เขาเรียกอะไรมอบความสุขให้กับคุณผู้ฟังด้วย
1: นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นชายแท้นะอย่างแท้จริงโทรมานะ ผู้หญิงห้ามโทรนะ ผู้หญิงห้ามโทรขอผู้ชายหนึ่งสายหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุณถ้าจุ่มจิ้มบอกอะไรก็ผู้ชายฉันรำคาญก็
0: ว
1: ัน
0: ศ
1: ุ
0: ก
1: ร
0: ์นี
1: ้ผู้ชายอ
0: ่
1: ะ
0: ให้ความสุขให้กับดีเจสอนสักหน่อย
1: คือ
0: วันศุกร
1: ์คุณผู้ฟังขอหนึ่งสายนะผู้หญิงห้ามโทรขอเป็นผู้ชายหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าตัวเอง
0: ไม่คือตอนแรกเนี่ย
1: นะ
0: มีหลายหลายคน
1: อ
0: ะไร
1: เอาความจริง
0: ผู้หญิงกำลังเขาจะไลค์กำลังจะกดนะ
1: กำลังจะกด
0: พอบอกว่าผู้ชายใช่ไหมปิดเครื่องเลยไม่ดูแล้ว
1: ขอหนึ่งสายหน้าใหม
0: ่กดมา
1: ดูดิว่าจะมีคนโทรนะขอหนึ่งสายหน้าใหม่แต่ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
0: ์024757675
1: น้องคิดว่ามีคนโทรมาไหม
0: มี
1: ผู้ชาย
0: เราเสียบดูสิ
1: ลองเสียบนะ
0: ลองเสียบดูเห็นไหมเห็นไหม
1: มีจริงๆด้วย
0: ระวังหรือจะรับระวัง
1: หรือรับ
0: ระวังหรือเราจะรับ
1: เดี๋ยวลองคุยก่อน
0: ระวัง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เป็นผู้ชาย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึง
0: แล้วเรามาลุ้นกัน
1: ช่วงหน้า
0: เรามาลุ้นกัน
1: ต่อเนื่องกับเดวิดทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้ามาลุ้นกันต่อว่าน่าจะดีไหมไป

0: ำไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: 7:47 น.กลับมาพบกันกับเนวิถามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับทักทายไปยังสทรทั่วประเทศด้วยแล้วก็เป็นไปที่ตามที่ทุกคนรอคอย
1: ครับ
0: นะครับชายแท้ ก็มาประจำการอย่างแท้จริง
2: ก็ชายแท้ก็ชาย
0: ชายแท
2: ้ก็ผู้ชาย
0: ผู้ชายคือเราให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าผู้หญิงห้ามโทรนะ
2: ห้ามผีห้ามโทร
0: ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น
2: ผู้ชายเท่านั้น
0: ต้องเป็นชายแท้เท่านั้นถึงจะโทรรายการเราได้
2: ก็เข้าม
0: ันเป็นแอบอนุมัติเลยนะ
2: ก็ถูกต้องแล้ว
0: นะคัดแล้วคัดโน่นคัดนี่
2: จนมา
0: ได้คนนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ไม่มีใครทันหนูเลยหนูเก่งมากเยี่ยมมากเอาหนูรายการตัวหน่อยจ้า
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวงวิทย์เนปพันธ์ชื่อเล่นชื่อต้นน้ำอยู่โรงเรียนประชาวิทย์จันท่าบรรณสอนครับ
0: โอ้โห
2: ดีดีดีนะ
0: ยอดมาก
2: ดีนะไม่บอกคุณครูชื่ออะไร
0: สุดยอดมากอันนี้นั่งรถอยู่กับใครครับเนี่ย
3: คุณแม่ครับ
0: คุณแม่สวยไหมโอ้โห
3: แต่งหน้า
0: คุณแม่สวยมากน้องน้องอยู่ชั้นไหนแล้วเนี่ย
3: ป้าครับ
2: ต้
0: น
2: แล้ว
0: น้องชื่อต้นน้ำใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ต้นน้ำอนาคตอยากเป็นอะไรครับ
3: ทหารบกครับ
0: โอเค
2: ทหารบกโอเคมากเก่งมากเก่งมาก
0: เยี่ยมมากเป็นความภาคภูมิใจที่สุดเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยให้พี่2คนเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองทัพเรือนะให้น้องรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักกองทัพเรือเพื่อเป็นไอดอลแอมบาสเดอร
2: ์แล้วเป็นไง
0: อยากเป็นกองทัพบกครับ
2: โอเคอย่างเมื่อวานเป็นตำรวจใช่ไหม
0: ตามหลักแล้วเนี่ยวิทยุกองทัพบกก็ต้องเชิญเราไปบ้างนะ
2: เมื่อวานเป็นตำรวจปะ
0: เมื่อวานเป็นตำรวจถ้ามันต้องมีเหตุผลนะทำไมถึงอยากเป็นทหารบกอ่ะน้องต้นกล้า
2: ต้นน้ำ
0: แล้วต้นน้ำ
3: เพราะปู่เป็นทหารคร
0: ับ อ๋อปู่เป็นทหาร
3: เป็นทหารเรือนะ
0: ฮะ
3: ทหารเรือติ
0: เถียงกับแม่อยู่อะไรนะคุณปู่เป็นทหารใช่ไหม
3: คร
0: ับ เอาแล้วนี่แต่งชุดจะไปโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่ครับ
0: แล้วโรงเรียนไหมเขาแต่งชุดนี้อ่ะ
3: ว
0: ัน
3: นี้วันศุกร์เลยใส่ผ้าไทยคร
0: ับ อ๋อวันศุกร์ใส่ผ้าไทย
2: ทำไมเราไม่ใส่ผ้าไทยมั้ง
0: เนี่ยเดี๋ยวพี่จะใส่ผ้าไทยไปทำงานเหมือนกันนะแล้วให้นายถามว่าสอนทำไมถึงใส่ผ้าไทยอ่ะ
2: เพราะ
0: ก็วันศุกร์เขาใส่ผ้าไทยอันนี้แล้วเราเรียนลูกเสือหรือเปล่า
3: เร
0: ีย
3: นคร
0: ับเรียนอ่ะอ้าว
3: จะเข้าค่าย
2: ลูกเสือนี่
3: จะเข้าค่ายวันอังคารครับ
0: จะเข้าค่ายวันอังคารทำอะไรเป็นบ้างกับข้าวทำอะไรเป็นบ้าง
2: ก
3: ับข้าวไข่เจียวครับ
0: โอเค
2: หุงข้าวเป็นไหม
3: เป็นคร
0: ับ
2: โอเครอดแล้ว
0: โอเครอดแล้วแล้วร้องเพลงของลูกเสือเป็นหรือเปล่า
2: ลูกเสือไงลูกเสือเขาร้องยังไงลูก
3: เป็นคร
0: ับ
2: ไหน
0: เดี๋ยวร้องต่อนะ
2: เดี๋ยวพี่ทำสัญญาให้
0: เราลูกเสือของทีลาลาอาดอ้าว
2: ไป
3: ธนง
2: ธนงอะไรนะ
0: ร้องร้องได้หรือเปล่าร้องได้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปสืบ
2: มาอีกเพลงนึงอีกเพลงนึงดีกว่าลูกเสือเขาไม่จับ
3: ลูกเสือเขาไม่จับมืออ้
0: าวลูกเสือเขาไม่จับมือขวา
3: เขาไม่จ
0: ับ
3: ม
0: ือ
3: ขวาไม่
0: ถ
3: ือซ้ายมาจับมือกันมา
0: เนี่ย
3: มือขวาฉันเคารพคำ
0: เยี่ยม
3: มือขวาฉันเคารพคำยืมซ้ายออกมาพันจับมือจับมือ
0: ยอดเยี่ยม
3: จับมือหมายถึงมิตรสัญญาสนิทขวดคิดยึดถือยิ้มด้วยเวลาจับมือยิ้มด้วยเวลาจับมือเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกันเพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน
2: โอเคเก่งมาก
0: ยอดเยี่ยมมากมากจำมาไว้เลย
2: แสดงว่าโรงเรียนสอนดีมาก
0: โรงเรียนสอนดีโรงเรียนอะไรนะครับ
3: โรงเรียนประชาวิทย์จันท่าปนุสรครับ
0: โอเค
3: เขตดอนเมืองครับ
0: โอเด็กน้องชอบวิชาไหนที่สุดครับ
3: สังคมครับ
0: โอเควิชาสังคม
2: โตไปจะได้ไปเป็นนายกลูก
0: ใช่นายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกุลครับ
0: โอเคเก่งมากผู้บัญชาการทหารเรือชื่อว่าอะไรครับวิชาสังคม
2: ผู้บัญชาการทหารบกไหมเผื่อน้องชอบ
0: ผู้บัญชาการทหารบกชื่อว่าอะไรครับ
2: ไม่ใช่ไม่เป็นไรลึกไป
0: ไม่รู้
2: อย่าให้น้องไปศึกษา
0: คือวิชาสังคมอ่ะเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากอยู่
2: ยากยากยากเพราะว่า
0: วิชาสังคม
2: มันหลากหลายไง
0: ใช่นะน้องเก่งมากๆเลยน้องต้นน้ำเก่งมากเลยนะฮะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเนี่ยคือตัวอย่างของเด็กอย่างแท้จริงนะคุณแม่ต้องแผ่นกล้องหาคุณแม่นิดนึงคุณแม่สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหคุณแม่ชื่ออะไรเนี่ย
1: วันนี้ต้องอยากโทรเอง
0: ฮะ
1: ชื่อหญิงค่ะหญิง
0: เก่งมากเลยทำไมถึงสอนให้ลูกกล้าพูดอย่างนี้เขาเป็นเด็กกล้าพูดช่างเจรจานี้มานานแล้วใช่ไหม
1: พูดเก่งค่ะจริงๆพูดเก่งกว่านี้อีกค่ะ
0: จริงเหรอเออรถเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เออแล้วนี่เธอไปไหนจากไหนถึงไหนการจราจรเป็นยังไงบ้างเธอ
1: จากลาดพร้าวค่ะโชคชัย4ไปถึงดอนเมืองตอนนี้ติดอยู่ตรงวัดพระศรีค่ะ
0: นี่เธอจะต้องไปทำงานต่อหรือเปล่า
1: ก็ทำงานที่เดียวกับลูกค่ะ
0: อ๋อเธอเป็นคุณครูเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นคุณครูอยู่ที่เดียวกัน
0: โอ้โหคุณครูแต่งหน้าแต่งตาบ้างนะคะนักเรียนได้สดใสค่ะ
1: สดจริง
0: เธอปรุงจืดอย่างเดียวเธอคุณครูสอนวิชาอะไรคุณครูสอนวิชาอะไร
1: คอมพิวเตอร์ค่ะอ
0: ยู่สอนโอ้เธอสอนคอมพิวเตอร์โอ้รถเนาะสอนคอมพิวเตอร์อยู่โรงเรียนนี้เลย
1: รุ่นใช่ค่ะจะเกษียณแล้วค่ะอีกไม่กี่ปี
0: เหรอโทหน้าเธอยังเหมือนน้องเฟิร์น28อยู่เธออย่าเพิ่งเกษียณต่อไปอีก70
1: ขอบคุณอย่างสูง
0: ค่ะโอ้ลดเฮ้ยเป็นไงฉันถามหน่อยดิในณตอนเนี้ยจิตใจครูเป็นยังไงบ้างพอเจอเหตุการณ์แบบแย่ๆในหลายๆวันเนี่ยเธอเครียดบ้างไหมเป็นครูณตอนเนี้ยครับขอสอบถามความรู้สึกครูหน่อย
1: วันแรกที่เกิดเหตุนอนไม่หลับคิดว่าตัวเองไม่คิดอะไรแต่นอนไม่หลับ
0: เออ
1: มันเหมือนมันมีความกังวลมันมีผลกระทบทั้งตัวครูทั้งตัวเด็กอ่ะนะคะที่ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าปัญหามันน่าจะสะสมทั้งตัวที่บ้านความคิดเด็กแล้วก็อาจจะมองว่าสิ่งรอบข้างไปกดดันตัวเขาด้วยหรือเปล่านะคะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
0: รอโอ้ทุ
1: กแต่เข้าใจทั้งฝ่ายเด็กและฝ่ายทางครูนะคะเพราะครูเองตอนนี้เราก็อยากที่ว่าเออเราทำอะไรมากไม่ได้ด้วยความที่เราทำโทษไม่ได้เราก็ใช้ได้แค่คำพูดพอบางทีคำพูดเราพูดไปเราไม่รู้ว่าไปกระทบจิตใจเด็กมากน้อยแค่ไหน
0: จริงคำพูดนี้ถูกเลยอ่ะเนาะพอพูดไปก็ไม่รู้ไปกระทบใจหรือเปล่าเนาะเนาะ
1: ใช่ค่ะนี่แต่ไอเราอ่ะด้วยใจที่อยากจะสอนเขาอยากให้เขาทำงานส่งอยากให้เขาตั้งใจเรียนแต่เราก็บางทีเราอาจจะใช้คำพูดด้วยเราครูเองก็เป็นบุคคลคนนึงอะค่ะบางทีเราก็อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงไปหรือเปล่าในความคิดแต่เด็กบางคนเขารับได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ตัวเขาไงคะ
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้เธอ
1: คือเด็กแต่ละคนละมีเข้มแข็งมากเข้มแข็งน้อย
0: เออใช่ใช่เขายังก็อย่างที่บอกแล้วยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะยังเรียกอะไรยังตัดยังมีความคิดความอ่านยังไม่ได้ 100% เอาอย่างนี้เธอนะคุณครูถ้าหากว่าเจอเด็กที่นิสัยไม่ดีพฤติกรรมแย่เนี่ยวิธีการแก้ไขก็คือเธอให้เขาเต้นนะเปิดเพลงแดนซ์ให้เต็มที่เลยแล้วให้เขาเต้นเออทุกอย่างคือการทำโทษอย่างนั้นเลย
1: อ๋อผ่อนคลายก่อนใช่ไหม
0: ผ่อนคลายก่อนให้เขาเต้นนะ
1: ผ่อนคลายก่อน
0: โอเคโอเค
1: ค่ะ
0: น้องต้นน้ำสุดท้ายฟังรายการนี้มานานหรือยัง
1: 2-3 ปีครับ
0: อู้ฟังมานานเลยฟังมานานเป็นยังไงบ้างน้องต้นน้ำฟังรายการแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: สนุกดีมีสาระคร
0: ับ น่ารักยอดเยี่ยมนะเดี๋ยวต้นน้ำเขียนชื่อที่อยู่อะตะกี้คุณแม่ว่าไง
1: เออค่ะค่ะ
0: เออ
1: เป็นรายการข่าวที่ดีรักค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณแม่นะรบกวนเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับใน SMS นะครับแล้วก็ได้รับของจากวูเน่ไปวันนี้รับไปจากวูเน่นะครับพร้อมนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณน้องด้วยนะครับน่ารักมาก
2: ขอบคุณนะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับ เออ
2: น่ารักเน
0: า
2: ะ
0: น่ารักมากน่ารักมาก
2: น้องแบบเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพูดเก่ง
0: ช่
2: ผู้ฉะฉานมาก
0: เก่งมากนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณสินค้าด้วยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จากบูเน่ด้วยนะครับอายุเพิ่มขึ้นได้แต่ผิวไม่จำเป็นต้องดูแก่ตามสินค้าใหม่จากบูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุริ้วตื้นนะครับผิวเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์ท่านใดสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะตอนนี้บูเน่เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป๊ะ
2: นี่หน้าตึงจังเลยช่วงนี้
0: อะ
2: หน้าตึง
0: นี่คือของจริง
2: ใช้อะไรอ่ะ
0: ก็ใช้แบบครีมที่สำเพ็งนะ
2: นะครีมสำเพ็งพาวรัสนะ
0: ไปพาวรัส
2: ที่แบบว่ากระปุกระบาดอ่ะ
0: ใช่อันนั้นแล้วไปขายต่อ10บาทเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาน
2: ้
0: องวันศุกร์แล้ว
2: ศุกร์แล้ว
0: เดี๋ยวมันจะหาว่าอย่างไงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้น
2: ทำไมอ่ะ
0: เพลงสักหนึ่งเพลง
2: สุกแล้ว
0: สักหนึ่งท่อนวันนี้วันศุกร์ขับรถไปฟังเพลงไปสบายๆฟังวิทยุไปชิลๆไปเพลงที่
2: เพลงอะไรดี
0: เอาเพลงที่ทำให้คนรู้สึกว่าวันแม่เกี่ยวกับวันแม่ได้ไหม
2: วันแม่เอา
0: เอาวันแม่ไม่เอาเพลงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่รู้ไม่เอานะ มันมีเพลงอะไรที่เกี่ยวกับเพลงวันแม่บ้าง
2: มีเยอะแยะคือหัตถาของวิภพอะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอเคยมีสักนิดนึงเดี๋ยวเวลาหมดค่ะพร้อม

0: า
1: ช้าไป
0: ช้าไป
1: เดี๋ยวไว
0: ้ร้องช้าอยู่นั่นแหละ
1: เดี๋ยวไว้ปีหน้าเขาไปร้องใหม
0: ่สุกหน้า
1: เดี๋ยว
0: เอาวันนี้เวลาหมดเวลาเจอเราสองคนนะครับผมดีเจสอนกับดีเจกาแฟเนี่ยทุกวันศุกร์นะแต่จันทร์ถึงพฤหัสเจอกับดีเจสอนกับดีเจนุ่นนะครับวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ

0: ียงจากทหารเรือวิทยุ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าการเดินหน้ามาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดผ่านการใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทภายใต้พรก.กู้เงินนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง2แห่งได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาหารือเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน1เดือนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าการติดตั้งโซลาร์รูฟไว้ที่ประมาณ 500,000 ถึง1ล้านครัวเรือนหรือกลุ่มบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในระดับ5กิโลวัตต์ขึ้นไปสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในระยะยาวและลดความจำเป็นในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 60%โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาเงินอุดหนุนรายละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ยังประสานงานกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงในส่วนที่เหลือจุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นด้วยตนเองโดยจะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระคืนธนาคารแทนประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนจะติดตั้งโครงการได้อย่างไรเขาอยากจะลดค่าไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเราจึงให้2ธนาคารช่วยดูแลนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ BOI ไปพิจารณาส่งเสริมผู้ประกอบการในไทยในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดการจ้างงานและใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างครบวงจรโดยมีการไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าคืนผ่านระบบ Net Buildingหรือระบบหักลบกลบหนี้ค่าไฟฟ้าแบบคิดแยกส่วนระหว่างไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าและไฟฟ้าส่วนเกินจากโซลาร์เซลล์ที่ขายคืนเข้าระบบจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. and
1: News ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหว

ทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ 9:00 น.และพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2-2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: นิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะแล้วก็มาสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่าน Facebook Live ที่เพจกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับทุกท่านนะคะด้วยบรรยากาศเช้าครึ้มๆแบบนี้ค่ะก่อนอื่นแนะนำทีมงานของเรากันก่อนนะคะควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลน้องตาสุภัตราโคตรสวรรค์ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การเทราลิขิตนะคะยังอยู่รอรับโทรศัพท์ทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดสายให้ทุกท่านได้โทรศัพท์เข้ามาด้วยที่เบอร์023839003 023839004นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติเช่นเดิมนะคะจากวิทยากรคนสวยของเราพี่ดาจันจุดาพรศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะพี่ดา
10: สวัสดีค่ะ
9: ตื่นเต้นเนาะวันนี้มาจัดรายการกับคนสวยนะคะวันนี้สลับคิวกับ
10: ด้วย
9: สลับคิวกับน้องเบนนะคะก็วันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พี่ดาช่วยเล่าสภาพอากาศรวมๆก่อนวันนี้24ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนเช้ามานี่ครึ้มมากเลย
10: ใช่ครึ้มมาตั้งแต่บางบ่อเลยนะออกจากบ้านแต่บางบ่อนี้เมฆเยอะมากครึ้มเลยบรรยากาศแบบน่านอนมาก
9: บรรยากาศน่านอนไม่น่า
10: จะเป็นวันเสาร์อะไรเงี้ยจะได้ลุกขึ้นมาวิ่งบรรยากาศครึ้ม
9: ค้
10: าครึ้มฝนแต่โดยรวมที่ช่วงนี้เป็นลักษณะแบบว่าตัวมรสุมที่พัดปกคลุมนะคะมันก็จะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะคะแล้วก็ตัวร่องมรสุมนี่มันก็จากที่ผ่านมาเนี่ยพัดผ่านภาคเหนือแต่ในวันนี้ในช่วงนี้เนี่ยมันก็เลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านเมียนมาและลาวนะคะเข้าสู่เวียดนามตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำตรงที่ปกคลุมเวียดนามตอนบนมันก็เลยทำให้การกระจายของฝนเนี่ยมันเบาลงไปลดลงไปแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9: ค่ะ
10: แล้วก็ทางด้านภาคใต้การกระจายฝนก็ยังคงดีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เยอะนะคะยังไม่ได้เยอะแล้วก็ตัวทางด้านภาคตะวันออกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นด้านรับลมนะคะนอกจากว่าทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกรับลมแล้วแต่ทางด้านภาคตะวันออกรับลมกว่าเพราะว่าตัวลักษณะตัวมรสุมมันแรงนะคะค่อนข้างแรงมันก็เลยทำให้ฝนมันก็จะน้อยลงไปแต่ว่าคลื่นลมก็ยังคงแรงอยู่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ2-3เมตรนะคะค่ะแต่ทางด้านอ่าวไทยห่างฝั่งนี้ไปออกไปนี่ก็ประมาณ2เมตรหรือ3ประมาณ2เมตรได้มากกว่า2เมตรประมาณนั้นนะคะแต่แถวระยองจันทาดนี่คลื่นยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะ
9: คะ
10: ชลบุรีระยองจันทาดนี่คลื่นยังคงแรงอย่างต่อเนื่อง2-3เมตรเช่นเดียวกับทางด้านอันดามันเลยค่ะดังนั้นช่วงนี้ตอนฝนดูแล้วมันเหมือนจะเบาลง
9: ค
10: ือลดลงกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่แล้วทางด้านภาคกลางกรุงเทพมหานครก็ฝนก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำช่วงกลางวันก็จะเมฆเยอะและช่วงบ่ายก็เริ่มก่อตัวเข้ามาอะไรเงี้ย
9: อันนี้ก็คือภาพรวมวันน
10: ี้ใช
9: ่ไหมคะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่แต่ละภาคกันดีกว่าค่ะพี่ดาวันนี้เริ่มจากภาคเหนือกันเลยค่ะ
10: ภาคเหนือก็ช่วงนี้ก็ฝนก็เบาลงไปนะคะฝนลดลงไปก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60อาจจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้แถวทางด้านตอนบนก็แม่ฮ่องสอนนะคะน่านแล้วก็ตากแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นเชียงรายเชียงรายด้วยเพราะว่าแนวร่องมรสุมมันอยู่ทางด้านเมียนมาก็อาจจะเป็นแถวเชียงรายเกิดขึ้นด้วยนะคะที่จะมีฝนตกหนักแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยปริมาณการกระจายของฝนทางด้านภาคเหนือนะคะลดลงอย่างชัดเจนนะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40แค่นั้นเองนะคะ30-40แล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 28.2 นะคะฝนปานกลางนะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะโดยรวมแล้วช่วงวันนี้ทางด้านภาคเหนือการกระจายฝนก็ยังคงน้อยนะคะยังคงน้อยอยู่แต่ว่าทางด้านที่ตอนบนก็ทางด้านเชียงรายน่านแถบนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นและด้านรับลมแม่ฮ่องสอนตากเช่นกันค่ะ
9: โอเคค่ะ ต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็ฝนก็การกระจายฝนก็น้อยลงเหมือนกันนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40 60ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะฮะฝนตกหนักก็จะเน้นทางด้านตอนบนก็หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะก็อาจจะมีมุกทหารแจ้งลงมาด้วยนะคะ
9: แต
10: ่เมื่อวานปริมาณฝนไปตัวประหยัดปริมาณฝนสะสม7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ปริมาณฝนก็เล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักอยู่ที่เดียวก็คือที่บึงกาฬ 46.4 นะคะ
9: ค
10: ่ะก็นี่เป็นปริมาณฝนสะสมตั้งแต่เมื่อวาน7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะทางด้านภาคอีสานฝนลดลงไปวันนี้การกระจายฝนก็ยังคงน้อยอยู่เช่นเดิมนะคะค่ะ
9: โอเคค่ะ
10: ค่ะส่วนภาคกลาง
9: ก็เลยค่ะ
10: ภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแถวสระบุรีและกาญจนบุรีนะคะแต่ส่วนมากน่าจะมีกาญจนบุรีซะมากกว่าที่อาจจะมีฝนตกหนักเพราะเป็นด้านดับลมนะคะซึ่งตัวปริมาณฝนสะสม7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี
9: ้
10: ทางด้านภาคกลางก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันนะคะปริมาณการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30หรือ20ประมาณนี้นะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่ทองผาภูมิ 22.7 นอกนั้นก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะ
9: ค
10: ่ะก็โดยรวมแล้ววันนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ถึง40นะคะแล้วก็จุดก็จะอยู่ที่ที่ประมาณฝนตกหนักก็น่าจะอยู่แถวกาญจนบุรีราชบุรีแถบนั้นนะคะก็โดยรวมแล้ววันนี้ก็ยังคงปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ก็ฝนยังไม่เยอะนะคะ
9: ค่ะโอเคต่อมาภาคตะวันออกค่ะ
10: ภาคตะวันออกนี่ก็วันนี้ก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเน้นฝนตกหนักมากก็จันทบุรีและตราดนะคะก็ให้เครดิตก็นิดหนึ่งนะคะจันทบุรีและตราดเพราะว่าได้รับลมนะคะไม่ว่าจะเป็นลมก็แรงแล้วก็คลื่นก็แรงด้วยนะคะจังหวัดจันทบุรีและตราดก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อวานนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็ไม่มีฝนตกหนักนะคะก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ห้วยปูงนะคะห้วยปูงจังหวัดอะไรระยองปะจันทบุรีหรือปะนั่นๆประมาณนั้น
9: ค่ะ
10: น่าจะระยองนะคะก็ 12.0 นะคะก็ประมาณนี้แต่วันนี้ก็อาจจะมีฝนตกหนักมากแถวจันทบุรีและตราดแต่โดยรวมแล้วทางด้านภาคตะวันออกวันนี้ลมยังคงแรงนะคะฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นด้วยแต่สำหรับคลื่นลมก็อยู่ที่ 2-3 เมตรนะคะก็ยังคงแรงอยู่ก็เรือเล็กก็ให้เฝ้าระวังแล้วก็งดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะแถวจันทบุรีและระยองจันทราแถบนั้นนะคะ
9: โอเคต่อมาภาคใต
10: ้ภาคใต้
9: ฝั่งตะวันออกค่ะ
10: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็โดยรวมแล้ววันนี้ก็ฝนลดน้อยลงไปนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานดูแล้วทางด้านการกระจายของฝน24ชั่วโมงนะคะการกระจายดีเลยทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มีฝนตกหนักนะคะและมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบนะคะ 14.3 แค่นั้นเองนะคะก็ปริมาณการกระจายก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะหรือ40ถึง60เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะซึ่งคลื่นลมทางด้านทะเลอ่าวไทยนะคะทางด้านภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะ 1-2 เมตรห่างฝั่งออกไปก็ประมาณ2เมตรนะคะ
9: ค
10: ่ะก็จะออกฝั่งห่างฝั่งออกไปไกลๆก็ไม่ควรนะคะ
9: ค
10: ่ะประมาณนี
9: ้
10: น
9: ะค
10: ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะอาจจะเน้นฝนตกหนักอยู่แถวระนองและพังงานะคะ
9: ค
10: ่ะแล้วก็เมื่อวานปริมาณฝนมากที่สุดก็คือการกระจายฝนก็ค่อนข้างดีนะคะร้อยละ80เลยนะคะร้อยละ60 70ถึง80
9: ค่ะ
10: ก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยอยู่ที่สตูลนะคะ53.4 นะฮะวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงดีนะคะร้อยละ60ของพื้นที่นะฮะก็มีฝนตกหนักอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะเป็นระนองกับพังงาวันนี้นะคะคลื่นก็อยู่ที่ 2-3 เมตรนะฮะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะฮะก็ยังคงแรงอยู่ก็ยังคงให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะเพราะว่าคลื่นยังคงแรงอย่างต่อเนื่องค่ะ
9: โอเคทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนี่คลื่นจะสูงกว่าทางฝั่งตะวันออกใช
10: ่ใช่ค่ะเพราะเป็นด้านรับลมนะคะเป็นด้านรับลมดังนั้นคลื่นมันแรงอยู่แล้วนะคะประมาณ 2-3 เมตรประมาณนี้
9: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10: กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ ก็เมฆไอลักษณะฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60นะคะอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ดูแล้วนะคะมันก็ค่อนข้างจะน่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำบ่ายเป็นต้นไปนะคะที่จะมีฝนนะคะแต่วันนี้ก็เมฆเยอะอยู่นะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็ทางด้านกรุงเทพมหานครก็ได้ฝนเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะร้อยละ10ของพื้นที่แต่วันนี้มันก็ค่อนข้างจะบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะคะข้อมูลก็น่าจะเป็นลักษณะที่ฝนก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะช้าช่วงเย็นก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำประมาณนั้น
9: เย็นวันศุกร์แบบนี้ก็เนาะเดินทางตอนเย็นกลับบ้าน
10: วันที่เท่าไหร่14
9: วันนี้14ค่ะ
10: โอเคนี่ข้อมูลยังไม่อัปเดต
9: โอเคพี่ดาค่ะก็ครบถ้วนแล้วเนาะสำหรับสภาพอากาศรายภาค24ชั่วโมงข้างหน้า
10: ค
9: ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามารับสายคุณผู้ฟังจากทางบ้านกันก่อนมารอเราอยู่แล้ว2สายนะ
10: คะ
9: สายแรกคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
11: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: ครับเมื่อวานเนี้ยสมุทรสาครเนี่ยไม่ค่อยมีฝนครับวันนี้จะมีโอกาสฝนปานกลางใช่มั้ยคะวันนี้
10: ฝนก็ยังคงน้อยอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็ยังคงน้อยนะคะค่ะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
11: ฝนยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะพอจะเยอะนู่นช่วงวันที่19 18 19 20ประมาณนู่นค่ะวันนี้ฝนน้อยค่ะแต่ว่าเมฆเยอะวันนี้เมฆเยอะอยู
11: ่แต่ว่าเมฆเยอะ
10: ใช่ค่ะ
11: แค่ไม่เยอะเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
10: ใช่ค่ะ
11: อ๋อครับแสดงว่าตาทิศนี้ก็ยังแบบเป็นฝนปล่อยใช่ไหมครับตาทิศนี้
10: ใช่ค่ะก็ยังคงไม่ได้เยอะแต่ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นก็ในช่วงวันที่18และ19เป็นต้นไปค่ะ
11: ครับ
10: ค่ะ
11: ขอบคุณมากครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณค่ะคุณเจเจสายต่อมาคุณพรชัยพระราม5ค่ะ
12: ฮัลโหลสวัสดีครับ
10: สวัสดี
12: แอนนะครับ
9: สวัสดีครับ
12: น
9: ้
12: องออส
9: ตา
12: เจละ
9: คร
12: ดีที่โอเลคุณอานและลิขิตได้ที่ประชาญันหันเสอุหันเดียวปุ๊บวันนี้อุเทอ้อยังไม่มีฝนนะครับทำไม
10: ค่ะ
12: แบบความเคย
10: ค่ะแต่วันนี้ช่วงบ่ายอาจจะมีเพิ่มขึ้นนะคะค่ะ
12: มันเป็นฝนหนักไหมครับวันนี
10: ้อาจจะมีหนักเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นฝน
12: เพราะว่าฝนโดยส่วนใหญ่อุเทอาจจะมีประมาณวันนั้นแหละที่หนักเพราะหลายตันแล้วอดอาหารเงียบไม่ใช่ว่าจะมีฝนทุกวันหรอกเทปแล้วในเมืองมันก็ได้คร
10: ับ ดีมากค่ะที่สนใจค่ะ
12: ค่ะเพราะว่าในเมืองนะเพราะมาไม่ไปได้ครับ
10: ดีค่ะ
12: นี่
10: แสดงว่าคุณพลชัยเป็นคนที่แบบว่าสังเกตแล้วก็ติดตาม
12: ใช
10: ่ตลอดเวลาแล้วก็ศึกษาดีเยี่ยมเลยค่ะ
12: อ๋อดีอันนี้คู่ในฝันจริงใจนะ
10: จริงจริงค่ะคู่เป็นจากใจเลยค่ะ
12: ขอบคุณมากนะครับ
10: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
9: ขอบคุณค่ะมีสายเข้ามาอีกไหมคะถ้ามีก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อีกนะคะเรายังมีเวลาอยู่เดี๋ยวระหว่างที่รอสายเดี๋ยวไปที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างดีกว่าค่ะพี่ดาวนี้คอมเมนต์เยอะมากๆเลยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบฝนน้อยอยากได้ฝนจังเลย ช่วงนี้ทำไมยังไม่มีฝนมานะคะคุณจันทยาถามว่าอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเย็นนี้จะพอมีฝนไหมคะ
10: ช่วงเย็นนี้อำเภอเมืองนะคะคือมันมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่ามันก็แต่ยังไม่เยอะๆนะคะทางด้านชลบุรีนะคะก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันถ้ามันมีฝนทางด้านกรุงเทพมหานครเพราะลมมันดูวันนี้เนี่ยลมมันจะเป็นเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือถ้ามันก่อตัวทางด้านกรุงเทพมหานครก็จะน่าจะเคลื่อนเข้าไปทางด้านชลบุรีแล้วก็จะก็ได้ไหนฉะเชิงเทราได้มากกว่าแต่วันนี้กราฟของทางด้านชลบุรีมันก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็น่าจะมีโอกาสอยู่ค่ะช่วงบ่ายช่วงเย็นประมาณ
9: ค่ะโอเครอลุ้นกันนะคะคุณสุภกรใกล้ๆกับชลบุรีเลยศรีราชาศรีราชาก็เหมือนพี่ดาตอบไปแล้วเมื่อกี้นะว่าพอจะได้ลุ้นฝนช่วงเย็นๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันคุณวีซ่า16 17ที่สมุยออกเรือได้ไหมครับ
10: วันที่16 17ล่ะคะสมุยก็ไปได้นะคะไปได้จะไปอยู่ที่เกาะสมุยนะคะอยู่ที่เกาะสมุยต้องไปด้านที่ไม่รับล
9: ม
10: นะคะด้านทิศตะวันออกอย่าออกเรือมาทางด้านทิศตะวันตกนะคะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ถ้าด้านทิศตะวันตกก็คือเหมือนกับที่เราเข้าฝั่งสุราษฎร์นั่นก็คือถ้าออกเรือทางด้านนั้นน่ะมันจะเพราะมัน เกาะสมุยมันอยู่กลางใช่ไหมคะมันก็อาจจะขึ้นแดงได้แต่ถ้าไปทางด้านซีกตะวันออกอ่ะออกทะเลไปทางด้านซีกตะวันออกอ่ะมันก็ไม่ได้รับลมนะคะก็ไปได้ช่วงฝั่งนั้นค่ะ
9: ค่ะคุณยุ้ยวิไลวันนะคะจังหวัดน่านฝนจะเยอะมากไหมคะ
10: จังหวัดน่านช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ฝนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วก็จังหวัดน่านเราก็ให้ฝนวันนี้ก็ให้ฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่การกระจายยังไม่เยอะนะคะแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีโอกาสอยู่แต่ว่ายังน้อยนะคะน้อยลงไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะแต่จะเยอะเข้ามาจริงก็ช่วงประมาณ18อีกครั้งนึงค่ะที่จะเยอะกลับเข้ามาอีกครั้งค่ะ
9: ค่ะคุณสุริยาค่ะแล้วที่สัตหีบล่ะครับเป็นยังไงบ้างฝนช่วงนี้
10: สัตหีบนี่เป็นติ่งของชลบุรีมันที่ได้รับลมบ่อยที่ได้รับฝนบ่อยๆมันก็มีโอกาสเย็นค่ำมาละค่ะค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะมันจะน้อยลงไปแต่ว่าจะเยอะขึ้นในช่วงในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าทางด้านแถวชลบุรีแถบนั้นมันก็ได้รับลม
9: ค่ะ คุณสมพรนะคะบ้านไร่อุทัยธานี มีฝนปล่อยๆตอนนี
10: ้ค่ะก็เป็นฝนเล็กน้อยนะคะไม่ได้เป็นฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะ
9: ค่ะคุณหนูเบลนนทบุรีวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อไหร่ฝนจะลด
10: ฝนจะลดเหรอ
9: ค่ะ
10: ยังค่ะเพราะว่าช่วงเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยเป็นช่วงพีคของเดือนของภาคกลางเลยเป็นช่วงพีคของฤดูฝนของภาคกลางเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิงหาปลายสิงหาเนี่ยก็จะเยอะค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วกันยาทั้งเดือนเนี่ยมันก็ช่วงพีคของเดือนของหน้าฝนของภาคกลางและกรุงเทพมหานครเลยนะคะก็จะไปเบาลงก็ประมาณต่อวีคที่1หรือวีคที่2ของเดือนตุลาประมาณนั้นนะคะเพราะว่าจำเลยว่าแบบถ้าประวัติศาสตร์มันก็จะอยู่แบบนี้พอเดือนสิงหากันยาเนี่ยมันก็จะพีคของหน้าฝนของเดือนของภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออก
9: ค่ะ
10: ค่ะยิ่งเดือนกันยานี้พีคสุดเลยนะคะ
9: ค่ะคุณสัสีมาอำเภอสีดาโคราชไม่มีฝนค่ะอากาศก็เหมือนจะหนาว
10: นะน่าจะสบายสบายใช่ดีมากอากาศดีเมฆเยอะฝนยังไม่มีนะคะช่วงนี้ฝนก็ทางด้านอีสานตอนล่างมันก็มีฝนเล็กน้อยประปรายเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะใช่ค่ะแต่เป็นบางจุดบางพื้นที่ไม่ได้เยอะค่ะ
9: ค่ะวันนี้พี่น้องจากโคราชสอบถามอากาศเข้ามาเยอะเลยค่ะ
10: ค่ะ
9: อย่างคุณกุตุปากช่องเนี่ยก็บอกว่านครราชสีมาฝนจะกลับมาตกอีกกี่วันคะช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยได้ฝนเนาะ
10: ก็ช่วงนี้นะคะแถวด้านทางด้านภาคอีสานเนี่ยฝนการกระจายฝนก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้แบบที่จะเป็นกราฟเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนไหนช่วงเดือนไหนก็คือช่วงนี้ตลอดสัปดาห์นะคะการกระจายฝนทางด้านโคราชทางด้านอีสานตอนล่างมันก็ไม่ได้ชัดเจนที่จะเป็นว่าน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะมีตกได้ตลอดทุกวันแต่ว่ามันก็จะเป็นบางจุดบางพื้นที
9: ่
10: ค่ะ
9: ก็สอดคล้องนะคะกับคุณสมโพธิ์คอมเมนต์มาบอกว่านนท์สูงโคราชเนี่ยข้าวรอฝนอยู่ฝนจะตกวันไหน
10: ยังค่ะช่วงนี้มันก็เป็นมันยังไม่ได้แบบเยอะมากนะคะฝนที่จะแบบรุนแรงประมาณนั้นนะคะก็ยังคงมีเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฝนตกหนักแค่นั้นเองค่ะ
9: คุณลุกอำเภอเมืองฉะเชิงเทราฝนตกไหมครับวันนี้
10: ฉะเชิงเทราก็เมฆเยอะอยู่นะคะเย็นค่ำอาจจะมีเกิดขึ้นได้ค่ะ
9: เดี๋ยวรอดูช่วงเย็นๆนะคะ
10: ค่ะ
9: คุณตาต้า 15-16 สิงหานี้สามพรานนครปฐมจะมีฝนไหมคะช่วงบ่าย
10: ๆ 15-16 สิงหานี้ใช่ไหมคะขออภัยเสาร์อาทิตย์นี้เน
9: า
10: ะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ฝนไม่ได้เยอะนะคะส่วนมากฝนเย็นค่ำอะค่ะฝนช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำประมาณนั้นก็จะก่อตัวประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยแถบนครปฐมนะคะค่ะ
9: โอเคคุณวิษณุอำเภอท่าแซะรอยต่อกระบุรีฝนจะตกไปอีกกี่วันครับ
10: ก็ท่าแซะใช่ไหมก็พรุ่งนี้ดูแล้วก็การกระจายฝนมันก็ยังคงดีนะคะแต่ไม่มีฝนตกหนักแค่นั้นเองค่ะ
9: คนสันโดษคนทองร้อยเอ็ดจะมีพายุมาวันไหนครับ
10: พายุตอนนี้นะคะมันก็แถวทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไม่มีก่อตัวที่มีก่อตัวอยู่ในทะเลมันในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ไม่ได้เคลื่อนตัวมาทางนี้นะคะและตัวทางด้าน ทางด้านทะเลจีนใต้ก็ยังไม่มีก่อตัวนะคะก็คาดว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมน่าจะมีเกิดขึ้นประมาณนั้นก็คิดคาดไว้ว่านะคะถ้าเพราะว่าเวช่วงสถิตินะคะตามสถิติแล้วอะช่วงปลายเดือนสิงหากันยามันก็จะก่อตัวแถวแถวมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เคลื่อนเข้าฟิลิปปินส์แล้วก็ลงทะเลจีนใต้หรือไม่ก็ก่อตัวทะเลจีนใต้แต่นะคะช่วงเดือนปลายเดือนสิงหากันยาประมาณ
9: มาติดตามกัน
10: ก็ติดตาม
9: ก็เป็นช่วงที่กรมอุตุเราก็เฝ้าเหมือนกันว่าพายุจะมาช่วงไหน
10: ใช่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาแต่ถ้ามีมันเราต้องเห็นก่อนอยู่แล้ว
9: เหมือนถ้าพายุมาอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเราก็อาจจะได้น้ำเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
10: ใช
9: ่แต่ก็ข้อที่ต้องระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของอันตรายหรือว่าผลกระทบ
10: แต่พื้นที่ไหนที่ได้น้ำเยอะๆก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ระบายน้ำให้ดีประมาณนั้น
9: ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะถ้าข้ามอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีร้อนมากครับจะมีฝนได้ช่วงไหนบ้าง
10: ช่วงนี้ทางด้านภาคใต้ทางด้านสุราษฎร์ฝนก็ทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะการกระจายฝนมันก็เป็นมันไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้มีฝนตกหนักมันก็เลยฝนมันก็เลยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะ
9: ค่ะคุณบำรุงอำเภอตาคลีที่ตำบลหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะถามว่าจะมีฝนไหมวันนี้จะตกชุกๆวันไหนแล้วก็จะหมดฝนเดือนไหนครับตอบชาวไร่ด้วย
10: ก็ช่วงทางด้านนครสวรรค์นะคะก็คื อช่วงนี้นะคะการกระจายฝนมันก็น้อยลงไปเบาลงไปนะคะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่จะกลับเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงวันที่18และ19เป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือนกันสิงหาปลายเดือนสิงหากันยาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือช่วงพีคของที่ว่ามีฝนตกชุกแถวของภาคกลางนะคะและยังต่อเนื่องจนถึงประมาณวิกที่1หรือวิกที่2ของเดือนตุลาแต่ถ้าหมดฤดูฝนจริงก็เป็นวิกที่2ประมาณวันที่15หรือ16ลบคาดการณ์นะคะก็คือตามสถิติเนี่ยมันก็จะบอกเป็นว่าวันที่ฤดูฝนจนถึงวันที่15ตุลาคมประมาณนั้นนะคะก็อาจจะเป็นวิกที่1หรือวิกที่2ฝนอาจจะหมดเร็วอาจจะวิกแรกของเดือนตุลาวิกที่2ก็เริ่มอากาศเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทั้งอากาศเย็นมีทั้งฝนแหละ
9: ค่ะ
10: ค่ะสำหรับ
9: ก็ยังอยู่กับหน้าฝนไปอีกประมาณเดือนกว่าๆเกือบ2เดือน
10: ใช่
9: ค่ะคุณเตือนใจนะคะสวัสดีค่ะพ่ออาจารย์จุดาคนสวยวันนี้เขตปู่เจ้าพระประแดงบ่ายค่ำฝนลมจะแรงไหมคะพ่อค่ะ
10: วันนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนเข้ามาช่วงบ่ายค่ำช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยพอดูข้อมูลวันนี้แล้วก็น่าทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการคิดพื้นที่สมุทรไหนก็ได้ปริมณฑลเนี่ยมันก็มีโอกาสช่วงประมาณสัก 3-4 โมงประมาณนั้นค่ะ
9: คุณยุ้ยวิไลวันนะคะถ้าพายุก่อตัวที่จะเข้าไทยเนี่ยเราจะทราบล่วงหน้าประมาณกี่วันคะ
10: โอ้ยมันทราบล่วงหน้าได้อยู่แล้วประมาณ7วันอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามันพอเราเห็นพายุก่อตัวเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ติดตามแล้วแล้วเฝ้าระวังแล้วก็ดูเส้นทางเดินพายุว่ามันจะเคลื่อนเข้ามาตรงบริเวณไหนของประเทศไทยแต่ก่อนจะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันก็จะผ่านเวียดนามและลาวก่อนแล้วก็ถ้าเกิดช่วงต้นปลายเดือนสิงหาถ้าเกิดมันก่อตัวแถวทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะแล้วก็เคลื่อนตัวเข้าค่อนข้างสูงอย่างเงี้ยแถวเวียดนามตอนบนมันก็เราก็ได้รับผลกระทบนะจะไปภาคเหนืออะไรเงี้ยค่ะแต่ภาคเหนือนี่ก็เป็นดีเพรสชันอะไรเงี้ยเป็นโซนร้อนเป็นดีเพรสชันประมาณนั้นนะคะมันก็สามารถคำนวณได้ว่ามันจะถึงประเทศไทยวันที่เท่าไหร
9: ่
10: เวลากี่โมงเราสามารถทำได้มองเห็นได้เพราะมันมองเห็นเราสามารถคำนวณแล้วก
9: ็
10: คิดและวิเคราะห์ว่ามันจะมาถึงเราตอนวันไหนวันที่เท่าไหร่กี่โมงเลยค่ะแต่ถ้ามันขึ้นเข้าภาคใต้ก็ประมาณปลายเดือนตุลาประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณนั้นนะคะที่จะขึ้นเข้าภาคใต้ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันก็มีโอกาสน้อยมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงน้อยมากประมาณนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นระบบของมันถ้าเกิดว่ามวลอากาศเย็นมาคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ถ้าเกิดพายุเกิดขึ้นทางด้านทะเลจีนใต้ตอนล่างมันก็จะเคลื่อนเข้าทางด้านภาคใต้ประมาณนั้นค่ะ
9: ค่ะซึ่งกรมอุตุเราก็ทำงานเนาะอย่างที่บอกว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงมีการแบบเหมือนมอนิเตอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วว่าขณะนี
10: ้
9: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีสัญลักษณ์อะไรซึ่งแบบเราก็จะได้รายงานให
10: ้ใช่ก็เกิดเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักหรือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นลมแรงเนี้ยเราก็สามารถแจ้งเตือนได้ แต่งได้อยู่แล้วเพราะเราเห็นอยู่ว่าปัจจัยอันนี้ทำให้เกิดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากอะไรเนี่ยเราก็สามารถแจ้งเตือนได้ค่ะทันเวลาทันเหตุการณ์เราแจ้งเตือนก่อนประมาณ 3-4 วันอยู่แล้ว
9: ก็ฝากทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ด้วยอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้ทราบข่าวสารเรื่องสภาพอากาศก่อนใครเลยแหละเนาะก็จะได้ใช้วางแผนในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างอะเดี๋ยวเราคอมเมนต์ใน Facebook Live ก็น่าจะครบถ้วนแล้วค่ะพี่ดาเดี๋ยวคราวนี้ให้พี่ดาช่วยเล่าสภาพอากาศช่วง7วันข้างหน้ารวมถึงเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยเผื่อใครวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวกัน
10: ก็ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็คือทั้งประเทศนะคะประเทศไทยช่วงนี้ก็การกระจายฝนลดลงไปนะคะลดลงไปนะคะแต่อาจจะยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวภาคเหนือนะคะภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกแต่โดยรวมแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วช่วงนี้ช่วงวันที่14ถึง17เนี่ยปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยเนี่ยฝนลดลงไปนะคะแต่วันที่18ก็จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง18 19 20ก็จะฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีดูจากข้อมูลนะมันมีแนวร่องมรสุมจะน่าจะเลื่อนลงมาผ่านทางด้านภาคเหนือนะคะคาดว่าจะเลื่อนลงมาผ่านภาคเหนือนะคะแถววันเวลาวันที่18 19นะแล้วก็มรสุมก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงวันที่18 19ช่วงนี้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงหรือว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ก็จะเบาลงไปแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแล้วก็วันที่18 19 20เนี่ยก็ดูแล้วข้อมูลก็ดูจากข้อมูลฝนก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลมขึ้นลมก็ยังคงแรงต่อเนื่องนะคะ
9: ก็มีพื้นที่ไหนที่แบบว่าน่าเป็นห่วงกังวลบ้างไหมคะในช่วง7วันข้างหน้า
10: ก็แถวๆทางด้านภาคเหนือนะคะเพราะว่าภาคเหนือน่าเป็นห่วงมากกว่าทางด้านภาคอีสานเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยมีภูเขาเพราะว่าฝนมันจะตกทุกวันตกทุกวันเป็นวันละเล็กวันละน้อยแล้วก็ถึงจะไม่มีฝนตกหนักก็แต่มันตกทุกวันเป็นฝนละเล็กวันละน้อยแล้วก็ดินมันชุ่มน้ำเพราะตกอย่างต่อเนื่องนะคะดินมันชุ่มน้ำฝนสะสมมันมีก็อาจจะมีดินโคลนถล่มเกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นลงมานี่แต่ยังไงก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยผู้ที่อยู่ทางด้านใกล้ทางน้ำไหลหรือใกล้ภูเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะส่วนภาคกลางหรือภาคเหนือมันมีน้ำตกด้วยนะคะคนที่ไปภาคกลางหรือภาคตะวันออกที่ไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยภาคใต้อะไรเงี้ยมันก็มีน้ำตกก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะว่าพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ควรเข้าไปก็ไม่ควรเข้านะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะเพราะว่าบนภูเขาเนี่ยมันมีน้ำเยอะเราก็ไม่รู้ว่ามีขนาดไหนนะคะมันอาจจะทะลักลงมาก็ได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเขื่อนจะแตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยถ้าเกิดว่าสีน้ำมันเปลี่ยนไปหรือเสียง

0: มรย.โชว์พลังวิจัยเพื่อชุมชนนวัตกรพึ่งชันโรงคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณเวที Apptech Expo 2026มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขอแสดงความยินดีกับนายชิดดีกินนิปักษานวัตกรชุมชนด้านพึ่งชันโรงในโอกาสได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณประเภทรางวัลนวัตกรชุมชนด้านพึ่งชันโรงจากการนำผลงานเข้าร่วมประกวดภายในงานประชุม Apptech Expo 2026ภายใต้แนวคิดพลังเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชุมชนพื้นที่สร้างนวัตกรชุมชนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคมที่ผ่านมาผลงานดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อยกระดับธุรกิจและกระจายรายได้สู่ครัวเรือนในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสโอกาสนี้นายชิดดีกินนิปักษาพร้อมคณะวิจัยได้เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริชัยนามบุรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อรายงานผลความสำเร็จและรับโอวาทตลอดจนแสดงความขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในชุมชนโดยมุ่งสร้างนวัตกรชุมชนที่สามารถพัฒนาต่อยอดอาชีพเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ครัวเรือนตลอดจนร่วมกับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอา

0: สมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
7: ตอนถามราคาให้ทักอินบ็อก
8: ซ์โหสกูตเตอร์รุ่นใหม่คุณภาพดีราคาพิเศษส่งฟรีด้วยอย่างเนี้ยต้องซื้อแต่เอ๊ะราคาเท่าไหร่นะทำไมไม่เขียนราคาไว้หน้าโพสต์เนี่ยเสียเวลาอินบ็อกซ์จริงๆเลยสอบถามราคา
9: อะแฮมรู้กันไหมคะว่าการขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคาแบบนี้มีความผิดค่ะถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาทผู้ที่เห็นหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับอย่างเช่นหากโทษปรับ 10,000 บาทผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาทค่ะซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้นได้แก่ข้อความที่พูดคุยกันการแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์รวมถึงเลขบัญชีธนาคารของผู้ขายเพื่อสร้างความสะดวกต่อการนำจับค่ะ
8: เหรอคะเดี๋ยวต้องรีบแจ้งเบาะแสกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วล่ะค่ะเผื่อไปหลอกใครเขา
6: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
10: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
11: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
12: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

วัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569พบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลานี้9โมงเช้าถึง10โมงเช้าผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราออกอากาศอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับก็ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งสถานีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ได้เลยครับแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ก็คือทาง www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ฟังได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมากันได้ด้วยนะครับก็รับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับผ่านหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ลองเรียกว่าแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับหรือว่าสถานีใดนะครับท่านเจ้าของสถานีใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนตาบอดเราโดยการรับสัญญาณรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ในเบอร์เดียวกันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้ก็เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวนะครับประจำวันในท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับประจำวันที่14สิงหาคม2569แล้วก็หยิบเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่16สิงหานะครับก็คือวันอาทิตย์เลยนะครับให้ท่านได้รับฟังกันโดยสนับสนุนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวที่2ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับUniversal Design นะครับหรือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้นะครับโดยมีรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องของคนตาบอดเรื่องของคนตาบอดสายตาเลือนรางอะไรแบบนี้มาให้ท่านรับฟังกันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าเรากำลังเดินรับลมเย็นๆอุณหภูมิสัก25องศาเซลเซียสในโคราชบ้านเราแต่ห่างออกไปไม่กี่จังหวัดเนี่ยพายุกำลังก่อตัวจนน้ำล้นตลิ่งเลย
2: ใช่ครับหรือแบบลองนึกภาพตามว่าเรากำลังจะเช็คประกาศเตือนภัยน้ำท่วมแต่ภาพกราฟิกเตือนภัยนั้นอ่ะมันกลับถูกออกแบบมาให้มองไม่เห็นสำหรับคนตาบอดอย่างสิ้นเชิง
1: ฟังดูย้อนแย้งนะคะโอเคค่ะเรามาค่อยๆแกะกล่องเรื่องนี้กันทีละประเด็นดีกว่าต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ในรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
2: ครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมือง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองFM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยนะคะฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นเลย
2: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยเรื่องภัยเงียบที่มองไม่เห็นกัน
1: ค่ะวันนี้ข้อมูลเราค่อนข้างจัดเต็มเนาะมีทั้งพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกสุดๆของวันนี้วันศุกร์ที่14ถึงวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569แล้วก็เรื่องของการออกแบบข้อมูลเพื่อคนพิการด้วย
2: ใช่ครับคือดูเหมือนจะคนละเรื่องเลยนะแต่อย่างที่บอกว่ามันเหมือนเราเตรียมร่มเนี่ยแหละครับเป็นร่มที่รับมือทั้งอากาศแปรปรวนและก็การใช้ชีวิตในสังคม
1: งั้นเริ่มที่พยากรณ์อากาศก่อนเลยข้อมูลบอกว่าศุกร์ถึงอาทิตย์นี้ฝนจะตกหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสานทำไมจู่ๆถึงวิกฤตขนาดเตือนเรื่องน้ำท่วมฉับพลันล่ะคะ
2: คือมันไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาครับแต่มันเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของไทยเนี่ยไปชนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างแรงมาก
1: อ๋อเหมือนกำแพงความชื้นชนกันใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับพอมันปะทะกันมันก็เลยบีบให้ฝนตกลงมาแบบเทกระหน่ำต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยครับ
1: โอ้แล้วภาคอีสานนี่ตกหนักแค่ไหนคะ
2: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-70ของพื้นที่เลยครับตกหนักมากที่อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหาร
3: ไงบ้าง
2: สำหรับนครราชสีมาเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด33องศาเซลเซียสครับถือว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่รับแรงกระแทกหนักสุด
1: อ๋อโล่งอกไปทีแบบนี้คือมีอุณหภูมิค่อนข้างทรงตัวกว่าตอนบนเนาะ
2: ใช่ครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ส่วนภาพรวมภาคอื่นๆอย่างภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครจะมีฝนประมาณ 40-70% ของพื้นที่ครับ
1: อือฮึแล้วภาคอื่นล่ะคะ
2: ภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งอันดามันอันนี้ฝน 60-70% เลยครับที่สำคัญคือคลื่น 2-3 เมตรเลยทีเดียว
1: คลื่น3เมตรนี่สูงเท่าตึกชั้นหนึ่งเลยนะคะสมมุติว่ามีเรือประมงเล็กๆแบบนี้จะยังลัดเลาะออกไปจับปลาได้ไหมคะ
2: ไม่ได้เด็ดขาดครับคือกลไกของลมมรสุมที่แรงระดับนี้เนี่ยเรือเล็กฝั่งอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะครับอันตรายมาก
1: คือตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆเหมือนที่เรารู้สภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อเดินทางให้ปลอดภัยเนาะการออกแบบสื่อที่ถูกต้องก็ช่วยให้คนตาบอดหรือคนพิการเดินทางในโลกยุคข้อมูลข่าวสารได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยสำคัญมากในทั้งกฎหมายเราจะแบ่งคนตาบอดออกเป็น2ประเภทคือตาบอดสนิทและคนตาบอดที่มีสายตาเลือนรางครับ
1: อ๋อสายตาเลือนรางหมายถึงยังพอมองเห็นบ้างใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับดังนั้นการออกแบบสำหรับคนกลุ่มนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าcontrast หรือว่าสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนครับ
1: แบบนี้คือต้องใช้สีเหลืองกับดําจัดๆตลอดเลยหรือเปล่าคะ
2: ไม่จําเป็นครับมันเป็นเรื่องของความสว่างที่ตัดกันมากกว่าสมมุติว่าพื้นหลังสีเข้มตัวหนังสือก็ต้องสีสว่างมากๆอะไรแบบนี้ครับถึงจะช่วยให้เห็นชัดขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วทีนี้พวกสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คล่ะคะเดี๋ยวนี้มีแต่อินโฟกราฟิกหรือไม่ก็วิดีโอที่มีแต่ภาพเคลื่อนไหว
2: นี่แหละครับปัญหาใหญ่เลยโซเชียลมีเดียต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ด้วยครับ
1: เสียงบรรยายภาพ
2: ใช่ครับ ถ้ามีแค่อินโฟกราฟิกหรือวิดีโอที่ไม่มีเสียงคนตาบอดก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นได้เลยมันอันตรายมากโดยเฉพาะถ้าเป็นข้อมูลเตือนภัย
1: จริงด้วยค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะคะดิฉันว่ามันสะท้อนให้เห็นนะว่าการใส่ใจรายละเอียดทั้งเรื่องสภาพอากาศและการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันคือรากฐานของสังคมเลย
2: ถูกต้องครับมันทำให้สังคมเราเป็นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยครับ
1: อืมเห็นภาพชัดเจนมากค่ะ
2: ผมอยากทิ้งท้ายข้อคิดกระตุ้นสมองไว้สักนิดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราออกแบบข้อมูลข่าวสารในที่สาธารณะเสมือนว่าทุกคนมีสายตาเลือนราง
1: อื้อหือน่าสนใจค่ะ
2: สังคมของเราจะสื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้นแค่ไหนลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ
1: เป็นมุมมองที่เปิดโลกมากๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399นะคะ
2: ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452และ081-616-2399ครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพอกส่วนสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องความหวังความฝันและความศรัทธาคนพิการถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของคนพิการไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วหรือยังนี่คือความหวังความฝันและความศรัทธาคนพิการที่ผ่านมาคนพิการถูกปฏิบัติเหมือนคนไร้คุณค่าในการมีชีวิตจนอาจหลงลืมไปว่าคนพิการก็มีชีวิตจิตใจมีความฝันและมีความต้องการที่จะมีชีวิตที่มั่นคงเช่นเดียวกันกับคนทั่วไปตัวอย่างปัญหาเชิงประจักษ์ดังนี้ค่าครองชีพที่กดทับจนขยับไม่ได้ในขณะที่คนทั่วไปมีเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ 15,000 บาทในขณะที่คนพิการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 9,000 บาทกับเบี้ยคนพิการ800บาทเมื่อเทียบกับสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตของคนพิการที่มากกว่าทั้งการดูแลสุขอนามัยและการเดินทางก็คงพอจะเห็นภาพแล้วว่าคนพิการต้องดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่อย่างไรในบริบทของสังคมที่กดดันและภาวะเศรษฐกิจที่บีบรัดบริการขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อคนพิการแต่ยังใช้ไม่ได้จริงไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งที่คนพิการเข้าใช้บริการได้ยากการนำทางลาดที่สูงเกินไปทางเท้าและเบรลบ็อกซ์ที่ผู้ใช้วีลแชร์และคนตาบอดใช้งานไม่ได้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม้ว่าในปัจจุบันพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550กำหนดไว้ว่าคนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตามความเหมาะสมและความต้องการแต่ปัญหาสำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มข้นมากพอคนพิการยังถูกเพิกเฉยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายโรงเรียนทั่วประเทศปฏิเสธการรับคนพิการเข้าศึกษารวมกับนักเรียนทั่วไปโดยให้เหตุผลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากรไม่พร้อมต่อการรับคนพิการเหมือนการผลักสายคนพิการให้ไปอยู่เพียงในพื้นที่ของคนพิการเท่านั้นทั้งที่การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ส่งผลในระยะยาวกับคุณภาพชีวิตในการเข้าถึงงานเข้าถึงอนาคตที่ดีและนับว่าเป็นการขับเบียดคนพิการออกจากการเป็นหนึ่งในประชากรที่มีศักยภาพของประเทศอีกด้วยหากสาเหตุอยู่ตรงที่การบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาคนพิการนั้นเกิดจากกลุ่มคนที่ไม่ใช่คนพิการและไม่เข้าใจคนพิการอย่างแท้จริงควรเปลี่ยนแนวคิดมุมมองเพิ่มเติมเพื่อคนพิการจะได้มีคุณภาพชีวิตสิทธิทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาตนเองสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ายเพลงเพราะๆนะครับความหมายดีๆในช่วงบรรยากาศของวันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคม2569ครับ9นาฬิกากับอีก35นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะมีทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมานะครับ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่อำเภอสีคิ้วและอำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมไปถึงติดตามผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วค้นหา KRB Radioแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร. นครราชสีมาติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าในช่วงที่2นี้ท่านใดอยากสอบถามเรื่องสิทธิสวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรสอบถามได้หรือว่าจะเป็นสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับของคนพิการนะครับของคนตาบอดเราของคนพิการประเภทอื่นๆหรือว่าของผู้สูงอายุก็โทรสอบถามได้ผ่านทางหน้าใหม่เช่นเดียวกันนะครับจะได้ท่านฟังท่านอื่นจะได้รับทราบไปพร้อมกันด้วยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบให้ทันทีถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดๆไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็โทรสอบถามได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเหลือเวลาอีกแค่ถ้าเกิดรวมวันนี้หรือว่ารวมวันนี้ก็อีกแค่2วันเท่านั้นนะครับสำหรับการลงชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการแผนการลงทุนนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569นี้นะครับที่โรงแรมโคราชโฮเตลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยการสัมมนาในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนนะครับเกี่ยวกับการเงินการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณนะครับแล้วก็สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเปิดรับสมัครมากันตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569นะครับจะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้นะครับ15สิงหาคม2569นะครับโดยสามารถโทรมาลงทะเบียนได้นะครับในตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง17:00 น.นะครับผ่านทาง2หมายเลขโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น044-353-452044-353-452แล้วก็083
4569151นะครับ083 4569151 2หมายเลขนี้โทรได้8นาฬิกา30นาที8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็ผ่านแบบฟอร์มก็ได้เช่นเดียวกันของ Google Form นะครับไปที่หน้าเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับอยู่ที่โพสต์ปักหมุดเลยนะครับถ้าเกิดเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15สิงหาคมเวลา17นาฬิกาแต่ทางแบบฟอร์มก็จะลงทะเบียนได้ถึงวันที่15สิงหาคมเวลา23นาฬิกา59นาทีครับก็รีบตัดสินใจนะครับยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจสมาชิกของเรายังลงชื่อถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอีก2วันยังพอมีเวลาให้ตัดสินใจก็ลงชื่อกันเข้ามาได้แล้วจะได้ไปพบปะนะครับกันในวันนั้นนะครับ18 19 20กันยายน2519นะครับคนตาบอดมาจากทั่วประเทศนะครับจำนวนกว่า200ท่านเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่าเราจะได้มาพบกันได้มารับความรู้กันนะครับที่โรงแรมคอรัสโฮเทลกับโครงการนะครับการเงินการลงทุนนะครับเพื่อการออมไม่ใช่ในยามเกษียณของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็โทรลงชื่อกันได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโทรได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับเวลา17นาฬิกาส่วนแบบฟอร์มลงได้จนถึงวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันเวลา23นาฬิกา59นาทีนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการมูลนิธิก็จะได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อนะครับในน่าจะเป็นวันที่20สิงหาคมนี้แล้วก็จะได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม200ท่านแรกในลำดับต่อไปนะครับก็ติดตามข้อความติดตามข่าวสารกันได้ผ่านทางหน้าเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งเป็นองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับช่วงบ่ายก็เพิ่งได้รับข่าวดีนะครับจากทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับเรื่องของงบประมาณในการจัดโครงการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ได้มีการขอไป2โครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้านะครับซึ่งรับจำนวน10ท่านแล้วก็โครงการการป้องกันทางสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับพายุอะไรพวกนี้นะครับให้ความรู้ตรงนี้กับคนตาบอดเรารับจำนวน40ท่านตรงนี้งบประมาณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอทางสมาคมเราไปทำสัญญาเรียบร้อยแล้วก็กำหนดวันนะครับก็จะได้ประกาศให้ท่านได้ลงชื่อกันนะครับน่าจะเคาะวันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างช้าแล้วก็น่าจะประกาศให้ท่านได้รับฟังได้รับทราบกันอย่างช้าคือวันจันทร์นะครับคาดว่านะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ก็คงต้องรีบจัดภายในเนี่ยประมาณเดือนครึ่งที่เหลือนี้นะครับเพราะว่าสิ้นสุดปีก็ประมาณวันที่30กันยายนนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับเตรียมตัวกันไว้ได้เลยทั้งโครงการทำผมเช็ดเท้าแล้วก็โครงการป้องกันทางสาธารณภัยนะครับผมเช็ดเท้าเหมือนจะมีผู้แสดงความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้วบ้างแล้วด้วยนะครับก็เปิดถ้าเกิดเปิดปุ๊บก็จะเต็มทันทีก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ดีๆนะครับเตรียมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันไว้ดีๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบอีกหนึ่งความพยายามครับในการส่งเสริมความรู้ต่างๆให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้มีความรู้ด้านของการประกอบอาชีพหรือว่าในด้านของสังคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อช่วงต้นปีแล้วก็จัดเรื่องของภัยออนไลน์นะครับช่วงปลายปีนี้ก็จัดเรื่องของภัยทางด้านของสาธารณภัยนะครับจะได้มีความรู้รอบด้านนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับว่าจะลงชื่อวันไหนอย่างไรนะครับจากทางหน้าเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็รายการแสงสว่างในความมืดครับ

เพลงเพราะเข้าบรรยากาศในวันแม่นะครับขวัญลงวันแม่ให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดในเช้าวันนี้นะครับเวลา9 นาฬิกากับอีก49 นาทีนะครับก็ท่านได้ที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับหลากหลายช่องทางที่ท่านจะสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ไม่ว่าจะเป็นบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะครับข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับได้ทั้งหมดนะครับเราก็จะนำไปใช้ในการบริการสมาชิกในกรณีที่สมาชิกมาขอเข้าพักอะไรแบบนี้นะครับแชมพูสบู่ยาสีฟันนะครับน้ำยาซักผ้าอะไรพวกนี้ก็เมื่อมีสมาชิกมาขอพักนะครับบางทีสมาชิกมาทำธุระในเมืองตอนเย็นรถหมดนะครับกลับต่างอำเภอไม่ทันแล้วก็ให้สมาชิกมาพักได้ฟรีนะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแล้วก็นำสิ่งที่ท่านบริจาคมาให้บริการกับสมาชิกตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมีจำนวนมากแล้วก็ส่งต่อให้กับสมาชิกที่มีความยากจนมีความขาดแคลนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับเข้ามาบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับสำนักงานของเราตั้งอยู่เส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาจากฝั่งโลตัสหัวทะเลป่าช้าจีนนะครับสักประมาณ1 กิโลเมตรมองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเข้ามาเดี๋ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับเป็นซอยเล็กๆนะครับปากซอยเป็นร้านผ้าสั่งน้อยคาแคนะครับเข้ามาในซอยสักประมาณไม่เกิน300 เมตรนะครับเกือบสุดซอยทางด้านขวามือก็จะมีตึก3 ชั้นนะครับก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับสำนักงานของเราเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับกับกรรมการเราได้วันนี้ก็มีคณะกรรมการแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านนะครับเดินทางไปจัดโครงการคนตาบอดนวดผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับตามโครงการของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับไปที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาก่อนว่าวันนี้เราไปที่ไหนกันแต่น่าจะเป็นพื้นที่ปิดนะครับเพราะว่าทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมายังไม่ได้ส่งข้อมูลมาทางงานประชาสัมพันธ์น่าจะเป็นพื้นที่ปิดพวกบ้านพักคนชราอะไรพวกนี้นะครับซึ่งคนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าไปรับบริการตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นในเดือนใดนะครับเราไปในพื้นที่เปิดคนทั่วไปสามารถรับบริการได้เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโครงการดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในทุกๆประมาณวันที่12ของทุกเดือนนะครับเดือนไหน12ไม่สะดวกก็จะมีการเลื่อนไปบ้างนะครับอย่างเดือนนี้10ก็จะเป็นวันที่14สิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะได้นำบรรยากาศนะครับลงผ่านหน้าเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราให้ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านใดที่ไม่สะดวกเดินทางมาบริจาคที่สำนักงานนะครับก็โอนเงินมาบริจาคผ่านทางหมายเลขบัญชีก็ได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050
50นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปตรงหน้าปกเพจหรือว่าโพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับหรือว่าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2จุดนี้จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขมีความสุขไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมสามารถดูแลตัวเองได้นะครับเราก็พยายามส่งเสริมทั้งในเรื่องของโครงการกิจกรรมบริการต่างๆนะครับให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเรานะครับติดตามข่าวสารของทางสมาคมได้นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยทั้งหน้าเพจหน้า YouTube หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆสามารถติดต่อหรือว่าติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของทางรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หนุนการใช้วัตถุดิบเกษตรปลอดภัยหวังเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่กับการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดความต้องการของผู้บริโภคว่าการส่งเสริมให้โรงพยาบาลใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรและมีการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9บนพื้นที่สูงโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ปรับเปลี่ยนจากการปลูกฟินมาปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัยนำสู่การสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรตลอดจนได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพจบข่าว

0: ลักษัยคำศูนย์ข่าวอบจท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เสิร์ฟ
1: ไม่ได้เล่นปิงปองตั้งนานแล้วพี่พศออมมือให้ใจดีบ้างนะคะ
0: ได้สิจ๊ะ
1: ถ้าอย่างนั้นใจดีขอเสิร์ฟก่อนนะ
2: ได้ยินว่าจะเสิร์ฟอะไรกันไม่เห็นมีของกินเลยเห็นแต่เล่นปิงปอง
0: ดีใจเข้าใจผิดแล้วล่ะคำว่าเสิร์ฟที่ดีใจได้ยินหมายถึงเริ่มตีลูกปิงปองส่งมาให้พี่พศก่อนไง
2: ก็เวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเวลาบริกรเอาอาหารมาให้ก็เรียกว่าเสิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่หรือครับ
0: คำว่าเสิร์ฟเขียนสระเอสอเสือสระอีรอเรือกรันและมีฟอฟันสะกดมีความหมายสองอย่างจ้ะคำว่าเสิร์ฟถ้าใช้กับอาหารหมายถึงยกอาหารมาให้ผู้รับประทานส่วนเสิร์ฟลูกคือเริ่มส่งลูกให้ผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งในการเล่นปิงปองหรือการเล่นเทนนิสเป็นต้นเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สพม.ยะลาจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมุ่งเน้นนักเรียนได้แสดงออกถึงผลงานและความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการเทคโนโลยีและทักษะด้านวิชาชีพที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ประจำปีการศึกษา2569จัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรมวิชาการเทคโนโลยีและทักษะด้านวิชาชีพโดยการแข่งขันมีกิจกรรมทั้งหมด176รายการและมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจาก27โรงเรียนซึ่งการจัดการแข่งขันนั้นมีทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลามีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน27โรงเรียนมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2,377 คนครูผู้ฝึกสอนจำนวน 1,650 คนและคณะกรรมการตัดสินจำนวน 389 คนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงผลงานและความสามารถในด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสามารถที่เป็นเลิศซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นและใช้กิจกรรมเป็นสื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่73ปีการศึกษา2568ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีกิจกรรมการแข่งขันที่ครอบคลุมทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของศักยภาพและความถนัดของนักเรียนแต่ละคนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเวทีแห่งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนทุกคนเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของการแข่งขันคือการได้เรียนรู้จากการลงมือทำได้รู้จักความพยายามความรับผิดชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนการรู้จักยอมรับผลการแข่งขันและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนถูกหรือผิดสิทธิ์ป้องกันตัว
11: พี่ไม้พี่ไม้ดูนั่นสิโจรกำลังกระชากสร้อยทองป้าคนนั้นน่ะมันจะต่อยป้าเขาแล้วอ่ะ
12: เฮ้ยหยุดนะเว้ยพี่ครับพี่ครับช่วยผมจับตัวคนร้ายไว้หน่อยมีอะไรเรียกตำรวจที
11: พี่ไม้พี่ไม่กลัวโดนข้อหาทำลายร่างกายเขาเหรอพี่
13: กรณีแบบคุณไม้นั้นไม่มีความผิดค่ะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุเพื่อช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากอันตรายที่เกิดจากการโดนทำร้ายซึ่งเป็นอันตรายใกล้ถึงตัวจึงต้องมีการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะในขณะเดียวกันถ้าหากเราเป็นผู้ถูกกระทำแล้วต้องต่อสู้กับคนร้ายเพื่อปกป้องตนเองหรือปกป้องทรัพย์สินให้ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองเช่นเดียวกันค่ะ
14: โอ้ยขอบคุณนะพ่อหนุ่มถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มมาช่วยอ่ะป้าโดนขโมยทองแถมโดนทำร้ายแน่เลย
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชมรมน้องใหม่จุฬา2514มอบเครื่องขูดหินปูนให้กับรพ.ส.ต. 10แห่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบทันตภิบาลหรือเครื่องขุดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นำโดยนายประชาเตรัตน์อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514พร้อมคณะร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุข

0: เพื่อนำไปส่งต่อให้รพสตทั้ง10แห่งในพื้นที่สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้รพสตในอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องมือทันตกรรมที่พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมหลายโครงการครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตาภิบาลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาการสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: นี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเก้เก้กังกัง
10: ก็แก้มทำอะไรน่ะยืนเก้เก้กังกังอยู่ทำไม
11: ฉันกำลังคิดว่าจะไปไหนดีจะไปหามีมี่ดีไหม
10: ตัดสินใจไม่ถูกเลยยืนเก้เก้กังกัง
11: ฉันยืนคิดไม่ได้ยืนเก้เก้กังกังอะไรนั่น
10: ก้าวแต้มคงไม่เข้าใจคำว่าเก้เก้กังกังละมั้ง
11: ไม่รู้จริง
10: ๆก็ก้าวแต้มยืนขวางทางนี่แหละจะไปไหนก็ไม่ไปจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกเขาเรียกว่ายืนเก้เก้กังกัง
11: ตัดสินใจได้หรือยังว่าจะอยู่นี่หรือจะไปจะได้ไม่ต้องยืนเก้เก้กังๆอยู่อย่างนี้ไปดีกว่าจะได้ไม่ต้องมายืนกีดขวางทางไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม
10: ่ไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวมีมี่จะคอยฉันกับสีสวัสดิ์จะได้นอนพักไม่มีใครมากวนใจ
9: เก้เก้กังๆหมายถึงถ้ายืนหรือเดินที่ไม่เรียบร้อยเพราะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะนั่งหรือจะลุกจะไปหรือไม่ไปเป็นต้น
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สมองรับรู้ว่าเขาบ่หักแต่หัวใจยังบ่พร้อมที่สิยอมรับในสิ่งที่สมองรับรู้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปลอดภัยมั่นใจบริการมืออาชีพจังหวัดกระบี่เสริมเขี้ยวเล็บพนักงานดูแลเรือยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวทางทะเลที่โรงแรมเรดจินเจอร์ชิครีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมย่อยที่5ฝึกอบรมพนักงานดูแลเรือและเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวการฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2569มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนโดยเน้นการเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานมีจิตสำนึกด้านการบริการรวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสมปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวว่าพนักงานดูแลเรือเป็นบุคลากรสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวและมีบทบาทโดยตรงต่อความปลอดภัยและความประทับใจของผู้มาเยือนการพัฒนาทักษะและมาตรฐานของบุคลากรกลุ่มนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่การอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นสามารถนำความรู้ไปใช้จริงในการดูแลนักท่องเที่ยวลดความเสี่ยงและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลคุณภาพและความปลอดภัยระดับนานาชาติ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0

0: 081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มาแล้วค่ะมาแล้ว
1: เป็นไงครับเมื่อเช้านี้อ่านข่าว
2: ก็ดีค่ะว่าแต่ว่าเมื่อเช้านี้พี่ทินได้ดูข่าวต่างประเทศหรือเปล่าคะห้างสรรพสินค้าเกิดไฟไหม้คนวิ่งพลูกันออกมาเบียดเสียดกันน่าสงสารมากเลยค่ะ
1: อย่างนี้ต้องมีคนเจ็บสิ
2: ใช่ค่ะ
1: เอ๊ะแต่น้องเมื่อกี้นี่พูดคำว่าวิ่งพลูออกมามันไม่ใช่นะมันต้องเป็นวิ่งกรูออกมาไม่ใช่เหรอ
2: จริงๆแล้วคำว่าพลูและกรูต่างก็หมายถึงเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันเร็วๆเป็นจำนวนมากแต่ว่าความหมายก็อาจจะต่างกันอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ
1: ต่างกันยังไง
2: นึกว่าจะไม่ถามซะแล้วคำว่ากรูจะแสดงการเคลื่อนที่ซึ่งมักมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่นพอประตูห้างสรรพสินค้าเปิดนักซื้อของลดราคาก็กรูกันเข้าไปหรือเด็กๆวิ่งกรูกันไปรับของแจกที่ร้านขายขนมส่วนพลูเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ออกมาพร้อมๆกันแล้วกระจายออกไปซึ่งมักไม่มีจุดหมายอย่างเช่นเด็กน้อยน้ำตาร่วงพลูเมื่อแม่ไม่ซื้อของเล่นให้ดอกไม้ร่วงพลูตามแรงลมที่พัดมาคำว่าพลูใช้ขยายคำกริยาเท่านั้นนะคะส่วนคำว่ากรูใช้เป็นกริยาก็ได้หรือใช้ขยายคำกริยาก็ได้ค่ะ
1: อ๋อมันต่างกันตรงที่กรูแสดงการเคลื่อนที่มักมีจุดหมายส่วนพลูการแสดงการเคลื่อนที่พร้อมกันไม่มีจุดหมาย
2: ใช่แล้วค่ะรีบเตรียมเอกสารกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวประชุมไม่ทัน
1: มา

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมเติมรักให้เต็มหัวใจกับ2กิจกรรมพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้คุณแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีพร้อมชวนร่วมกิจกรรม1ต้นแทนใจให้แม่ตลอดเดือนสิงหาคม2569ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับ2กิจกรรมสุดพิเศษได้แก่กิจกรรมที่1วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569มอบสิทธิพิเศษคุณแม่ชาวไทย1ท่านต่อ1สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนเฉพาะวันที่12สิงหาคม2569เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่ณจุดจำหน่ายบัตรเพื่อแจ้งรับสิทธิ์กิจกรรมที่2 1ต้นแทนใจให้แม่เปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้กลายเป็นความทรงจำที่เติบโตเป็นร่มเงาไม้ในสวนโดยเลือกซื้อต้นไม้และนำไปปลูกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พร้อมจัดทำป้ายชื่อผู้ปลูกเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักและความผูกพันของครอบครัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนซื้อกิจกรรมได้ระหว่างวันที่13ถึง30สิงหาคม2569นอกจากนี้ภายในร้านจำหน่ายของที่ระลึกยังจัดเตรียมชุดของขวัญวันแม่และชุดเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อเป็นของขวัญแทนใจช่วงเทศกาลวันแม่อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0818596595ทางนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสาร

ระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: นผัดผลัดอ้าวนี่ยังไม่เตรียมตัวอีกเหรอไหนนัดกันว่าวันนี้จะไปหาข้อมูลทำรายงานที่หอสมุดแห่งชาติไง
1: ขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับ
0: แบบนี้เรียกว่าผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีนะดีใจ
2: ผลัดเหมือนต้นไม้ผลัดใบเหรอคะ
0: ไม่ใช่จ้ะคำว่าผัดที่แปลว่าเลื่อนต้องเขียนด้วยผอผึ้งไม่หันอากาศดอเด็กจ้ะถ้าเขียนด้วยผอผึ้งลอลิงไม่หันอากาศดอเด็กสะกดอ่านว่าผลัดคำนี้จะแปลว่าเปลี่ยนจ้ะ
2: เข้าใจแล้วครับ
0: ดีแล้วจ้าจำไว้นะแค่เติมลอลิงลงไปผัดที่แปลว่าเลื่อนก็จะกลายเป็นผลัดที่แปลว่าเปลี่ยนแล้วจ้าง
1: ั้นขอไปผลัดเสื้อผ้าก่อนนะครับไม่อยากเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งครับผม
0: จ้า
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ
4: กฎหมายสำหรับผู้พิการกันต่อนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่หมวดของห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับผู้พิการนะครับในเรื่องของการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหมวดห้องส้วมห้องน้ำนะครับอาคารต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปก็ได้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนพิการเข้าใช้ได้อย่างน้อย1ห้องห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้1มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร2. ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่ภายนอกโดยต้องเปิดค้างไว้ไม่น้อยกว่า90องศาหรือเป็นแบบบานเลื่อนและมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่หน้าประตูห้องส้วมลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด6 3. พื้นที่ส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นที่ภายนอกถ้าเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด2และวัสดุปูพื้นจะต้องไม่ลื่นและ4พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น5มีโถส้วมชนิดนั่งราบสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า450มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน500มิลลิเมตรมีพนักพิงหลังที่ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราที่ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้เองใช้พิงได้และปล่อยน้ำเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่ผู้พิการและทุพพลภาพและคนชราสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมีด้านข้างด้านหนึ่งของโถส้วมอยู่ชิดผนังโดยมีระยะห่างจากกึ่งกลางโถส้วมถึงผนังไม่น้อยกว่า450มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน500มิลลิเมตรต้องมีราวจับที่ผนังส่วนด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีที่ว่างมากพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราที่นั่งเก้าอี้ล้อสามารถเข้าไปใช้โถส้วมได้สะดวกในกรณีที่ด้านข้างของโถส้วมทั้งสองข้างอยู่ห่างจากผนังเกิน500มิลลิเมตรต้องมีราวจับ6มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัวเป็นราวจับในแนวราบและแนวดิ่งโดยลักษณะดังต่อไปนี้ 6.1ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า650มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน700มิลลิเมตรและให้ยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า250มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน300มิลลิเมตร 6.2 ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาวจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย60มิลลิเมตรอาจเป็นราวต่อเนื่องก็ได้ 7. ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบแนบเก็บในแนวราบเมื่อกางออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถปลดล็อกเองได้ง่ายมีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า150มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน200มิลลิเมตรและมีความยาวไม่น้อยกว่า550มิลลิเมตร 8.นอกเหนือจากราวจับตามข้อ6และข้อ7ต้องมีราวจับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆผ ภายในห้องส้วมมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า800มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน900มิลลิเมตร 9. ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราและระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วมโดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทำงานซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการและทุพพลภาพและคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 10. มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 10.1 ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถลอดเข้าไปได้โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า450มิลลิเมตรและต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 10.2 มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า750มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน800มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของขอบอ่าง 10.3 ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือแบบอัตโนมัติในกรณีที่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปและมีทางเข้าก่อนถึงห้องส้วมต้องจัดให้ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการและทุพพลภาพหรือคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่งหากได้จัดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหากจากกันให้มีอักษรเบลแสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชายหรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางในตำแหน่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยในกรณีที่ห้องส้วมสำหรับผู้ชายที่ไม่ใช่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราตามข้อ20และ21ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอย่างน้อย1ที่โดยมีราวจับแนวนอนอยู่ด้านบนของที่ถ่ายปัสสาวะยาวไม่น้อยกว่า500มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน600มิลลิเมตรมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 1,300 มิลลิเมตรและมีราวจับด้านข้างของที่ถ่ายปัสสาวะทั้งสองข้างมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า800มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตรซึ่งยื่นออกมาจากผนังไม่น้อยกว่า550มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน600มิลลิเมตร
5: และทั้งหมดนี้ก็คือหลักการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในหมวดของห้องน้ำและห้องส้วมนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีสาระมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอีกในเรื่องของสุขภาพและผู้สูงอายุรอติดตามกันช่วงต่อไป

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

ช่วงนี้เราจะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ผมจะเสนอเรื่องผู้ป่วยโรคเบาหวาน 20% เสี่ยงตาบอดควรตรวจตาปีละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับกระทรวงสาธารณสุขเตือนผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจตาปีละครั้งก่อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจนเสี่ยงที่จะตาบอดพบมีความเสี่ยงมากถึง 20% และจะเพิ่มเป็น 80%เมื่อผู้ป่วยเป็นเบาหวานนานถึง15ปีระบุควบคุมระดับน้ำตาลออกกำลังกายงดสูบบุหรี่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ในแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลกซึ่งในปี2556ประเด็นรณรงค์ก็คือการให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวานโดยคำขวัญที่ใช้รณรงค์ก็คือพิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวานเนื่องจากปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคที่เรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโดยศตวรรษที่21พบมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกถึง371ล้านคนและคาดว่าในปี2573จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกถึง500ล้านคนสำหรับประเทศไทยในปี2555พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 คนเฉลี่ยวันละ22คนคิดเป็นอันตราย 12.06 ต่อแสนประชากรและมีผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 674,826 ครั้งคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1,050.05 ต่อแสนประชากรสาเหตุเพราะสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตเปลี่ยนไปทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนายแพทย์สุพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจตาไตและเท้าดังนั้นการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากโรคเบาหวานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยควรตรวจคัดกรองคือโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับ2รองจากต้อกระจกโดยเฉลี่ยพบว่าโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดขึ้นประมาณ20%ของผู้ป่วยเบาหวานซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลา15ปีจะพบว่าเป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ถึง80%โดยผู้ป่วยประมาณ2%มีภาวะตาบอดและ10%เกิดการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรงเนื่องจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวนายแพทย์สุพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาสามารถป้องกันได้ถ้าวินิจฉัยได้เร็วดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการรักษาการตรวจตาเป็นระยะอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือบ่อยกว่านั้นตามความรุนแรงของภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอตาและควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นผู้ป่วยจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลความดันโลหิตและไขมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.radio981.tu.ac.th หรือว่ารับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรับฟังผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนและมีอินเทอร์เน็ตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TU Radioไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่าระบบ iOS คุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของสถานีเราได้ตามวันและเวลาปัจจุบันที่ออกอากาศได้เลยรวมถึงอีกหลายๆรายการที่เป็นรายการย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลากันไปแล้วพ
พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 14:05 นถึง 14:30 นสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
9: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
10: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาด
9: สุกทำยังไง
10: รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหาก
9: ร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาด
10: สะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
11: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนมีการนะคะของวันศุกร์14:35 น.ถึง15:00 น.กับวิภาวีวีระหงค่ะวันนี้พี่ฤทธิชัยคดประโคนหรือพี่ตินของเราเปิดเสียงดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันกับคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้อากาศฟ้าโปร่งใสไม่มีฝนนะคะแต่ก็ไม่ได้อากาศถึงกับร้อนนะคะก็กลางกลางสบายสบายสำหรับช่วงเวลานี้ก็มีบทบาทเรื่องราวของคนที่มีความพิการทางสมองนะคะก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังว่าคนเป็นสมองพิการนี่เป็นตั้งแต่เด็กเล็กเลยใช่ไหมหรือต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่ามีความพิการทางสมองการดูแลคนพิการทางสมองก็มีความสำคัญและจะค่อยๆพิจารณากันไปนะคะในช่วงเวลานี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงที่ชื่นชอบค่ะ

บทเพลงจากใจของคุณแม่บรรเทาสำรานใจขอมาใน Facebook พี่ตีนยินดีจัดให้ค่ะกับบทเพลงรักเกอร์นะคะสายันสัญญากับแววมยุรานะคะก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่เรายังคำนึงถึงและสมุดบัญชีเล่มเก่าๆก็ออกมาจากในสมองของแม่ๆนะคะเรื่องของบุตรหลานที่มีภาวะสมองพิการเขาเรียก CP เด็กอายุแรกเกิดถึง5ขวบเมื่อลูกของเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัมพาตสมองคุณต้องรับมือหลายอย่างนะคะต้องวางแผนเรื่องการดูแลสุขภาพการดูแลเด็กแนวทางสำหรับลูกที่จะเป็นเรื่องที่หนักใจหรือเปล่าหรือว่าเต็มใจที่จะดูแลพวกเขานะคะก็ขอให้มีพลังใจสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะช่วยตัดสินใจว่าจะดำเนินการขั้นตอนใดก่อนขั้นตอนแรกติดต่อหน่วยงานช่วยเหลือเด็กปฐมวัยเด็กที่มีความพิการหรือพัฒนาการล่าช้าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุพัฒนาการตามช่วงวัยเช่นการเดินการพูดการรับประทานอาหารด้วยตนเองผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าการแทรกแซงในระยะเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยให้บริการบำบัดฟรีสำหรับเด็กทารกและเด็กที่อายุไม่เกิน3ขวบการบำบัดทำได้ที่บ้านและสถานรับเลี้ยงเด็กนะคะจะได้รับการกายภาพบำบัดเริ่มพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานคือการนั่งและการเดินกิจกรรมบำบัดช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือเช่นการหยิบจับสิ่งของขนาดเล็กการบำบัดด้วยการพูดเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารค่ะแต่ละรัฐของในโลกนี้นะคะมีโครงการแทรกแซงพัฒนาการเด็กปฐมวัยของตนเองโดยการแนะนำของกุมารแพทย์เพื่อให้แนะนำให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะบุตรหลานของคุณอายุกี่ขวบก็ช่างนะคะให้ติดต่อไปที่โรงเรียนอนุบาลหรือโรงเรียนที่จัดเตรียมสำหรับบุตรหลานที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเด็กบางคนเป็นโรคสมองพิการมีปัญหาเรื่องการรับประทานอาหารและการกลืนอาหารมีอาการชักหรือต้องรับประทานยาตามเวลาที่กำหนดลองพิจารณาให้ใครสักคนช่วยดูแลนะคะตัวเลือกต่างๆพยาบาลเยี่ยมบ้านหรือผู้ช่วยดูแลสุขภาพที่บ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยเรื่องการอาบน้ำแต่งตัวการให้ยาการรับประทานอาหารสามารถขอใบสั่งยาและใบส่งตัวจากแพทย์ของบุตรหลานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากที่บ้านนะคะปกติแล้วการดูแลจะถูกจัดเตรียมผ่านทีมบริหารจัดการของดูแลของโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์หรือติดต่อบริษัทประกันเพื่อตรวจสอบว่าคุณมีประกันครอบคลุมการใช้จ่ายในเรื่องนี้หรือไม่นะคะก็เป็นน่าคิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีลูกสมองพิการแต่เมื่อเขามีลมหายใจอยู่พ่อแม่ก็ยากที่จะปล่อยเขาไปนะคะก็ต้องดูแลเขาจนสุดชีวิตละค่ะช่วงนี้ก็รับฟังบทเพลงจากพี่ตินอีกหนึ่งบทเพลงนะคะแล้วกลับมาพบกันค่ะ

0: ค่ะชื่อบทเพลงรักสุดหัวใจนะคะสายันสัญญาเป็นเพลงที่ขับร้องในทํานองของเหมือนอินตราเดียเลยเนาะสำหรับแม่บุญเรียนกับแม่บรรเทาขอบคุณมากค่ะที่เปิดเฟซบุ๊กแล้วฟังรายการของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.75 MHz อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ขอสวัสดีทักทายทางสายโทรศัพท์ใครกันนะคะแนะนำชื่อค่ะ
1: ค่ะสวัสดีจ้าน้องตุ๊ก
0: ค่ะ
1: คุณยายนโมจ้ะ
0: ยายนโมเองนะคะขอโทษนะคะที่ไม่ได้คุยกันหลายวันเลย
1: ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรน้องตุ๊ก
0: จ้าย
1: ายก็เข้าใจยายก็ไม่ค่อยได้โทรเนาะเพราะว่าลืมวันมั่งหรือไม่บ้างนี่เพิ่งมาจากตลาดก็เลยยินมาถึงก็เปิดยินก็เลยยายก็โทรมาขอคุณน้องตุ๊ก
0: ค่ะเมื่อวานเป็นวันพระได้ยายไปได้ไปทำบุญที่วัดปอได้ไปทำบุญไหม
1: จ้า
0: ค่ะ
1: ไปทำบุญที่วัดน้องปลือจากวัดบ้านเก่าของยายนั่นเลย
0: อืมค่ะดีใจด้วยค่ะสะสมบุญค่ะ
1: จ้า
0: วันนี้มีบทเพลงไหนจ้า
1: จ้า
0: วันนี้อยากได้รับฟังเพลงไหนจ้า
1: เพลงของสนชัยเมฆอีกเพียงกินยาลาตายนะจ๊ะ
0: กินกินยาลาตายค่ะค่ะค่ะแม่
1: มันเป็นเพลงมันเป็นเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ซีเรียสจะกินยาหรอกค่ะคือเพลงนะจ๊ะ
0: ค่ะเข้าใจค่ะ
1: ฟัง
0: ค่ะคือเพลงอยู่ค่ะเพลงก็เพลงค่ะ
1: ค่ะมอบให้น้องตุ๊กแล้วก็น้องปินแล้วก็น้าบรรเทาแล้วก็น้าบุญเรียนด้วยแล้วก็สาวกระสังแล้วก็ข้าวหอมเมราแล้วก็น้องดาด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณคุณหลายๆค่ะ
1: ท
0: ุ
1: กวันเลยจ้า
0: ค่ะ
1: เยอะจ้า
0: ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาพบกันเรื่อยๆค่ะค่ะคุณแม่ค่ะพอแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะกินยาตายค่าตากินยาตายสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะเรื่องของการดูแลเด็กไม่ว่าเด็กเหล่านั้นเอาโทรศัพท์สายที่สองสวัสดีค่ะใครคะ
2: สวัสดีจ้าลูกตุ๊กคนสวย
0: ค่ะคุณแม่บุญเรียนเหรอคะ
2: จ้า
0: อ๋อเสียงหนักแน่นดีนะคะวันนี
2: ้
0: ค่ะ
2: จ้าไม่มีอะไรดอกโทรไปขอบคุณคุณยายน้องนโมเด้อดีมอเพลงไห้นั่น
0: จ้าทำอะไรอยู่จ้า
2: จ้าน
0: ั่งทำอะไรอยู่จ้าลูกฟัง
2: นั่งที่เจ๊นั่งฟังไงลูกทุกจัดรายการอยู่นี่แหละมันไม่ได้ไปไหนดอก
0: ค่ะค่ะอากาศดีไหมคะวันนี
2: ้เป็นร้อนด้วยไอด้วยแล้วไม่ได้ไปไหนดอกว่า
0: เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแม
2: ่อากาศไปคึ้มๆเนี่ยแหละไม่ตกดอกฝน
0: ใช่มันจะตกมันก็ตกแบบเหมือนไม่ได้เม็ดฝนเลย
2: จ้าแม่ฟังร่วมทุกเพลงกันเลยไม่ขอดอกวันนี้
0: ค่ะขอบพระคุณหลายค่ะ
2: แลสุขภาพร่างกายเด้อ
0: ค่ะเช่นกันค่ะ
2: เกษียณแล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะถึงจะเกษียณแต่ก็ใจนี่ยังสู้อยู่ตลอดเวลานะคะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันรวมถึงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ก็จะมีการจัดเลี้ยงให้พี่ที่เกษียณอายุราชการในรุ่นเดียวกันอีกหลายๆคนค่ะที่กรมประชาสัมพันธ์ก็อีกหลายๆคนนะคะสำหรับคนที่เข้า60แล้วสำหรับ60ขึ้นไปก็จะมีกิจกรรมสำหรับวัย60ที่ไม่เหมือนเราตอนนี้ก็ยังมีการทำงานอยู่เช่นเดิมค่ะจนกว่าจะ30กันยายน2569ก็เส้นทางที่เดินสนุกสนานแล้วก็มีความสุขตามวัยนะคะสำหรับเรื่องการรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนชราก็ต้องดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินต้องกินให้เหมาะสมกับวัยโดยเฉพาะอาหารที่ทำให้ย่อยง่ายยิ่งสะดวกมากกว่าอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากเนื้อสัตว์แนะนำให้กินเนื้อปลาค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นข้าวต้มหรือว่าพืชผักต้มจิ้มน้ำพริกดีที่สุดค่ะสำหรับช่วงเวลาขณะนี้ก็ขอให้รับฟังบทเพลงไปแล้วน้องตุ๊กจะกลับมาพบกับคุณแม่ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้น้องตุ๊กขอพักหยุดลากันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่13สิงหาคมถึง17สิงหาคม2569นี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนเงินแม่ก็เหมือนเงินเราย
9: ุภาแม่เพิ่งจะเอาเงินใส่ในลิ้นชักเมื่อกี้นี้เนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยแกแอบเอาไปเติมเกมอีกแล้วใช่ไหม
10: โอ้ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาแค่300บาทเอง
9: อีกแล้วนะฉันจะทำยังไงกับลูกอย่างแกดีนะ
11: มีปัญหาปรึกษาเราได้ค่ะในกรณีนี้คุณแม่สามารถแจ้งความน้องได้นะคะในฐานลักทรัพย์แต่เพราะน้องยุภาเป็นลูกของคุณแม่เลยเป็นความผิดที่ยอมความได้นั่นเองค่ะก็แล้วแต่คุณแม่ละค่ะว่าจะยอมความหรือจะให้ตำรวจเข้ามาควบคุมตัวไปแต่อย่างไรขอเงินไปใช้ที่เกิดประโยชน์กว่านี้บอกเหตุผลคุณแม่ก็น่าจะให้เงินนะคะ
10: ไม่เอานะแม่หนูจะไม่ทำอีกแล้วอย่าเอาผิดหนูเลยนะแม่นะ
9: เออรู้แล้วทีหลังแกก็อย่าทำอีกล่ะไม่งั้นคราวหน้าฉันจะคิดดอกเบี้ยแกจริงๆด้วย
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: เศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ครับพบกับผมรัฐพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้นะครับในทุกๆวันเลยนะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอFM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงนะครับพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nnab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkfm.org นะครับรวมไปถึงหน้าเว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถโทรแจ้งกับเราได้หรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการบริการของสมาคมเรานะครับหรือว่าเป็นสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนี้ผ่านทางหน้าใหม่ได้เลยนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกของรายการครับเช่นเคยช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารให้ท่านอัปเดตให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันที่14สิงหาคม2569ออกอากาศเมื่อตอนออกประกาศตั้งแต่ช่วง11นาฬิกาเป็นต้นมานะครับแล้วก็สนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็เรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องของการทำ Universal Design นะครับสำหรับคนตาบอดแล้วก็คนสายตาเลื่อนรางนะครับว่าควรจะทำอย่างไรผิวสัมผัสลักษณะของความตัดของสีเป็นอย่างไรนะครับก็มีคุณกิตพงษ์เตชพีให้ความเห็นเอาไว้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลข่าวสาร NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะวันนี้เราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะคะ
2: ครับแล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยครับ
1: ใช่ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะโดยเราเจอกันทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะ
2: ซึ่งรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
1: คือวันนี้เรามีประเด็นเจาะลึกที่น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของคนตาบอดแล้วก็มีรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ด้วยวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่โคราชของเราค่ะ
2: ใช่ครับถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยจากข้อมูลของคุณคริสพงษ์เตชพลีเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าตามกฎหมายแล้วคนตาบอดจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆครับ
1: ใช่มั้ยคะ
2: ถูกต้องครับทีนี้สำหรับกลุ่มสายตาเลือนรางเนี่ยการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้พวกเขาแบบไม่ได้แปลว่าเบรลบล็อกที่พื้นจะต้องเป็นสีเหลืองเสมอไปนะครับ
1: อ้าวจริงเหรอคะคือส่วนตัวคิดมาตลอดเลยว่ามันต้องเป็นสีเหลืองสะท้อนแสงเท่านั้น
2: หลายคนก็คิดแบบนั้นครับแต่จริงๆแล้วหลักการสำคัญมันคือเรื่องของคอนทราสต์หรือความเปรียบต่างของสีครับคือขอแค่เป็นสีที่ตัดกับพื้นผิวบริเวณนั้นให้มากที่สุดก็พอแล้ว
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสมมติว่าถ้าพื้นเป็นสีเข้มจัดเบรลบล็อกก็ควรจะเป็นสีอ่อนจัดๆไปเลยเพื่อให้ดวงตาสามารถแยกแยะขอบเขตได้ชัดเจนขึ้น
2: ใช่เลยครับแล้วพอมองในมุมของสื่อดิจิตอลบ้างพวกสื่ออินโฟกราฟิกหรือวิดีโอต่างๆถ้าทํามาภาพสวยมากแต่ไม่มีเสียงบรรยายภาพหรือว่าออดิโอดิสคริปชั่นเนี่ย
1: มันก็เหมือนเราสร้างตึกสวยหรูใช่มั้ยคะแต่มีแต่บันไดไม่มีทางลาดหรือลิฟต์ให้คนตาบอดใช้งานเลย
2: เป๊ะเลยครับข้อมูลที่เข้าถึงไม่ได้มันก็คือแพ็กเกจที่ว่างเปล่าสำหรับคนพิการครับซึ่งการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้แหละเป็นรากฐานสำคัญในการใช้ชีวิตเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้อย่างสภาพอากาศ
1: จริงค่ะงั้นเรามาเจาะลึกข้อมูลสภาพอากาศของวันนี้กันเลยดีกว่าวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ประเทศไทยเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกนี่ตกหนักมากอย่างที่จันทบุรีแล้วก็ตราดครับส่วนคลื่นลมอันดามันตอนบนก็สูงประมาณ 2-3 เมตรเลย
1: โอ้โหคลื่นสูงเหมือนกันนะคะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะ
2: ภาคเหนือกับกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ครับส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอยู่ที่ร้อยละ40แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ครับ
1: ทีนี้เรามาโฟกัสที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาของเราวันนี้อากาศเป็นยังไงคะ
2: สำหรับโคราชวันนี้เตรียมตัวเลยครับมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดที่33องศาเซลเซียสครับ
1: เดี๋ยวนะคะโคราชมีโอกาสเจอฝนถึงร้อยละ60เลยเหรอคะแบบนี้สภาพอากาศมันจะไปกระทบกับการเดินทางของคนตาบอดยังไงบ้างคะโดยเฉพาะเรื่องเบรลบล็อกที่เราคุยกันเมื่อกี
2: ้กระทบเต็มๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสำหรับคนตาบอดเลือนรางพอฝนตกมีน้ำขังบนทางเดินแสงที่สะท้อนจากแอ่งน้ำมันจะไปกลบสีคอนทราสต์ของเบรลบล็อกจนมองเห็นได้ยากขึ้นมากครับ
1: อ่าฮะแปลว่าประสิทธิภาพในการกะระยะก็จะลดลงไปเลย
2: ใช่ครับและที่อันตรายกว่านั้นคือสำหรับคนตาบอดสนิทที่ต้องใช้ไม้เท้าขาวสัมผัสพื้นผิวน้ำฝนมันจะไปลดแรงเสียดทานครับ
1: อ๋อเบรลบล็อกที่มันนูนๆพอเปียกน้ำมันก็จะลื่นปรูดเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับมันจะกลายเป็นจุดที่ลื่นที่สุดบนทางเท้าไปเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมคนพิการถึงต้องการข้อมูลพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกและแม่นยำเพื่อเอามาวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะเป็นอันตราย
1: เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะข้อมูลที่เข้าถึงง่ายและชัดเจนคือกรอบป้องกันตัวที่ดีที่สุดจริงๆสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อทางสมาคมได้โดยตรงเลยค่ะ
2: ใช่ครับโทรไปสอบถามได้เลยที่เบอร์044 353 452หรืออีกเบอร์คือ081 616-2399ครับ
1: ก่อนจากกันวันนี้ลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าในอนาคตถ้าเรามีเทคโนโลยีหรือระบบเซ็นเซอร์ที่เชื่อมโยงสภาพอากาศแบบเรียลไทม์เข้ากับไม้เท้าขาวแจ้งเตือนได้เลยว่าเบรลบล็อกข้างหน้ากำลังมีน้ำขังหรือลื่นแค่ไหนความปลอดภัยของคนตาบอดจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยนะคะ
2: เป็นไอเดียที่น่าสนใจและน่าจะเกิดประโยชน์มากๆเลยครับ
1: ค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHzสาวธัญรักษ์เจริญรมนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงอาชีพด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชลบุรีถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการด้านการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนและสตรีในภาคตะวันออกโดยปัจจุบันมีการขยายศูนย์การเรียนรู้ไปยังจังหวัดต่างๆในแต่ละภาคของประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนกลุ่มสตรีและกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ยังให้บริการอื่นๆนอกเหนือจากสวัสดิการด้านอาชีพเช่นศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวการให้บริการที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพและอื่นๆอีกมากมายเรามาดูว่าเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวตั้งอยู่ที่ใดบ้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวอยู่ในสังกัดของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเครือข่ายทั้งหมด8แห่งดังนี้ค่ะ 1. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี 2. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 3. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดลำพูน 4.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง 5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ 6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชลบุรี 7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาจังหวัดขอนแก่นและ8ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาศูนย์เรียนรู้มีการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางอย่างไรบ้างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชลบุรีมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ค่ะ 1. หลักสูตร6เดือนเปิดรับปีละ2ครั้งประกอบไปด้วยหลักสูตรโภชนาการตัดผมชายเสริมสวยสตรีบริการโรงแรมตัดเย็บเสื้อผ้าช่างไฟฟ้า 2. หลักสูตร3เดือนเปิดรับปีละ3ครั้งประกอบไปด้วยหลักสูตรนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้า 3. หลักสูตร1เดือนเปิดรับปีละ2ครั้งประกอบไปด้วยหลักสูตรเบเกอรี่อาหารไทยอาหารว่างอาหารจานเดียวและอาหารนานาชาติโดยทุกหลักสูตรจะสอนทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความชำนาญในหลักสูตรที่แต่ละคนได้เลือกเข้ารับการอบรมทางศูนย์จะเน้นการอบรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปต่อยอดการเข้าถึงอาชีพได้จริงนอกจากหลักสูตรที่กล่าวมายังมีหลักสูตรระยะสั้นที่ดำเนินการ 5-10 วันเช่นหลักสูตรการชงกาแฟจากเครื่องโมก้าพอตบาริสต้าเบสิกหรือหลักสูตรไฟฟ้าเบื้องต้นเครื่องทำความเย็น ดยที่หลักสูตรเพิ่มเติมจะถูกเปิดเป็นหลักสูตรพิเศษตามช่วงระยะเวลานอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่ถูกเปิดขึ้นมาแต่อยู่ในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้อีกทั้ง7แห่งและสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ตามเว็บไซต์ของแต่ละแห่งได้เลยกระบวนงานการให้บริการดูแลผู้เข้ารับฝึกการอบรมวิชาชีพผู้ที่ต้องการเข้ารับฝึกอบรมจะต้องติดตามประกาศสมัครเพราะทางศูนย์จะเปิดรับสูตรต่างๆไม่ตรงกันตามระยะเวลาของแต่ละหลักสูตรการสมัครเข้าร่วมของผู้สมัครจะต้องมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติตรงตามที่เอกสารสมัครได้แจ้งไว้ซึ่งเอกสารจะอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้หลังจากสมัครแล้วจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมและดำเนินการรายงานตัวของผู้ที่เข้าร่วมต่อไปค่ะสวัสดิการและการดูแลผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับสวัสดิการและการดูแลดังนี้ค่ะ 1. เรียนรู้กฎระเบียบและการจัดการพฤติกรรม 2. เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ได้รับการส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว 4. การให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ 5. การเยี่ยมบ้านและ 6. การจัดหางานให้ผู้เข้าร่วมการฝึกมีงานทำค่ะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของแต่ละแห่งในเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวได้ทั้ง8แห่งและขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชลบุรี
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
5: ช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
6: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
7: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
6: ช่วยชีวิตได
7: ้ตะโกนยังไง
6: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
7: โยนแบบไหน
6: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะมือตัวไว
7: ้ยื่นอะไร
6: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
7: จำให้ขึ้นใจ
6: ตะโกนโยนยื่น
7: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
6: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
8: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

พลงเพราะๆนะครับในบรรยากาศของวันแม่สิงหาคม2019ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก37นาทีนะครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสารมณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดโดยระบบวิดีโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุท้องถิ่นปทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสะดวกช่องทางใดก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างใดก็โทรเข้ามาแจ้งกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าในช่วงนี้ท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับคนตาบอดคนพิการผู้สูงอายุนะครับก็โทรสอบถามได้ที่0815109471ผ่านหน้าไมค์ได้เลยเพราะว่าเพื่อนๆท่านอื่นท่านผู้ฟังท่านอื่นจะได้รับทราบไปพร้อมกันด้วยนะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคำตอบมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเหลือเวลาให้ตัดสินใจอีกไม่ถึง2วันแล้วนะครับสำหรับโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับซึ่งท่านประธานมูลนิธินะครับท่านสุบินแม่คุณทศจะได้มีการจัดโครงการขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุนการออมต่างๆนะครับชื่อโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นในตั้งในระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569นะครับเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยโครงการนี้รับผู้เข้าร่วมนะครับจำนวน200ท่านนะครับเป็นคนตาบอด200ท่านจากทั่วประเทศเลยนะครับที่สามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคงและสามารถนำความรู้นะครับไปใช้ในการวางแผนการเงินของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาแล้วก็จะปิดรับสมัครในวันพรุ่งนี้นะครับ15สิงหาคม2569นะครับโดยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็ผ่านมาเลขโทรศัพท์นะครับ
ก็จะมี2หมายเลขหมายเลข044-353-452นะครับ044-353-452กด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือก็จะเป็น0834569151ครับ0834569151การลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์จะสามารถโทรได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นนะครับวันพรุ่งนี้ก็ยังโทรได้อีก1วันแต่ก็อาจจะมีเจ้าที่รับสายน้อยเนื่องจากพรุ่งนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนด้วยนะครับอาจจะโทรมาอาจจะมีเจ้าที่รับสายช้าหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเจ้าที่รับสายก็ลองโทรกลับมาทิ้งระยะสักนิดนึงแล้วก็ค่อยโทรกลับมานะครับหรือว่าจะลงทะเบียนเองก็ได้นะครับผ่านทางลิงก์ Google Form ที่อยู่ในเพจของมูลนิธินะครับเข้าไปที่เพจ Facebookมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจหลักเพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อนะครับแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆและพร้อมลิงก์ลงทะเบียนนะครับผ่าน Google Form ท่านก็สามารถกรอกลงทะเบียนเองเข้ามาได้เลยนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้จะปิดในเวลา 23:59 น.ของวันที่15สิงหาคมนะครับก็ยังพอมีเวลาพอมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือตัดสินใจยังไม่ได้ครับก็รีบลงทะเบียนมานะครับรับสมัครถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับโดยโครงการนี้รับคนตาบอดนะครับที่มีบัตรคนพิการระบุความพิการประเภท1จากทั่วประเทศนะครับที่จะสามารถมารับความรู้ตรงนี้ได้3วัน2คืนที่โรงแรมคอนราดโฮเทลนะครับเราออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดค่าอาหารกลางวันอาหารว่างอาหารเย็นอาหารเช้านะครับแล้วก็มีค่าพาหนะให้กับท่านที่ลงชื่อเข้าร่วมในโครงการตรงนี้ด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางการลงทะเบียนก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเพจ Facebook มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับก็จะมีรายละเอียดของโครงการนี้อยู่นะครับโดยหลังจากปิดรับสมัครแล้วครับทางเจ้าหน้าที่นะครับจะนำรายชื่อทุกท่านนะครับเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดซึ่งจะจัดขึ้นน่าจะในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็จะได้พิจารณารายชื่อในหลายๆส่วนด้วยเพราะเนื่องจากทางกรมนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำชับมาว่าสำหรับท่านใดที่เคยเข้าร่วมโครงการในลักษณะนี้เมื่อเดี๋ยวนี้มาแล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เข้าร่วมก็เราต้องขออนุญาตคัดกรองนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะได้มีการประกาศรายชื่อให้ท่านได้รับทราบผ่านเพจของมูลนิธิเป็นระดับต่อไปนะครับน่าจะเป็นในช่วงปลายเดือนสิงหานี้หรือว่าไม่เกินต้นเดือนกันยานะครับท่านก็จะน่าจะได้รับทราบรายละเอียดต่างๆของรายละเอียดของรายชื่อนะครับที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง200ท่านตรงนี้นะครับก็เชิญชวนกันเข้ามาเยอะๆนะครับโครงการดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะครับแล้วก็โครงการที่จะมารวมคนตาบอดจากทั่วประเทศเยอะขนาดนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยอีกเช่นเดียวกันนะครับก็มาพบปะมาพูดคุยนะครับมาเจอเพื่อนๆกันเยอะๆนะครับกับโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044-353-452กด0 044-353-452กด0หรือว่า0834569151 0834569151มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดครับ

เป็นผลงานเพลงเพราะเกี่ยวกับวันแม่นะครับหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อกี้มัวแต่ตอบคำถามนะครับของที่ท่านถามมาในเพจของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอยู่นะครับก็เลย เปิดไมค์เข้ามาช้านะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นของโครงการของสมาคมเราเองนะครับหรือว่าโครงการของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดหน่วยงานในองค์กรในเครือของเรานะครับก็สอบถามเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นหมายเลขโทรศัพท์เป็น LINE นะครับได้หมดทุกๆช่องทางเลยนะครับสำหรับโครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่ได้รับข่าวว่างบประมาณมาแล้วเดี๋ยวรอนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะได้เคาะวันในการจัดโครงการตรงนี้นะครับทั้ง2โครงการคร่าวๆถ้าวางไว้คร่าวๆก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับสาธารณภัยนะครับที่รับจำนวน40ท่านโครงการเกี่ยวกับภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับไฟไหม้พายุนะครับภัยจากการก่อการร้ายอะไรพวกนี้นะครับโครงการนี้จะจัดขึ้นน่าจะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่เดี๋ยวผมดูก่อนนะที่วางตารางไว้คร่าวๆนะครับ11 12 13นะครับน่าจะเป็นวันที่11 12 13กันยายนนี้นะครับก็เตรียมตัวลงชื่อไว้ด้วยไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆรับจำนวน40ท่านจัดที่โรงแรมคอรัสโฮเทลนะครับเช่นเดิม11 12 13กันยายนนะครับ2569นี้น่าจะได้แต่ต้องรอทางสมาคมประกาศออกก่อนนะครับว่าจะมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ติดตามผ่านเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือเพจมูลหรือว่าเพจอื่นๆนะครับในเครือของเราเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าติดตามผ่านรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ได้นะครับสำหรับช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารกับทางสมาคมเราหรือว่าติดตามข่าวสารกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรในเครือนะครับก็มีหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์กลางของเราก็จะมีเป็นหมายเลข044-353-452ครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมากด0ติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของแต่ละองค์กรในเครือของเราถ้าเกิดเป็นเบอร์ของสมาคมก็จะเป็น0816162399นะครับ0816162399ถามเกี่ยวกับเรื่องของการขอรับสวัสดิการการต่อบัตรสมาชิกการสมัครสมาชิกอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็จะเป็น0943642635นะครับ0943642635สอบถามเกี่ยวกับการขอรับบริการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการประสานส่งต่อเข้าถึงสิทธิ์นะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนต่อบัตรประชาชนทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการพบแพทย์ตามนัดนะครับทำธุรกรรมทางการเงินทำธุรกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆตรงนี้ได้เช่นเดียวกันลองปรึกษากันเข้ามาได้นะครับหรือว่าให้คำปรึกษาเรื่องของการกู้เงินของคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยตอนนี้ก็ปรึกษากับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้หรือว่าจะเป็นทางด้านของการขอรับบริการการสอนใช้ไม้เท้าขาวนะครับหรือว่าการขอรับการอุปกรณ์ตัวไม้เท้าขาวตรงนี้ก็ปรึกษาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับ
ของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์0834569151ครับ0834569151นะครับสอบถามหรือว่าแจ้งเบาะแสพบคนตาบอดมีความยากไร้ความยากลำบากในการดำรงชีวิตหรือว่าคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนะครับต้องการให้เราลงไปช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งอะไรพวกนี้นะครับแจ้งเราได้นะครับที่0834569151อันนี้สามารถแจ้งได้ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็ผ่านออนไลน์นะครับพิมพ์ใน Google เลยว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าพิมพ์ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาพิมพ์มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็จะมีช่องทางในการติดต่อเราหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ก็มีนะครับ LINE Official ก็มี YouTube TikTok ก็มีนะครับเป็นเว็บไซต์ก็มีเช่นเดียวกันก็ลองติดตามดูได้หรือว่าติดตามในการแสงสว่างในความมืดของเราผ่าน3คลื่นนี้ได้ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดวันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฟังในวันอาทิตย์ได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายของวันนี้แล้วนะครับวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง 15:00 นถึง 16:00 นวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาตินายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาและแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณ 17,102,600 บาทขณะที่แผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดสมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนา

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชม

0: หรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนผู้เขาเขาสัตว์
3: กระโดดซะสูงเชียวจะเอาอะไรนะ
4: ฉันอยากจับจิ้งจกที่เกาะไอ้ที่แหลมแหลมบนหัวกวางนั่นไง
3: นั่นน่ะเรียกว่าเขากวาง
4: เขาเหรอไม่เห็นเหมือนเขาสักหน่อย
3: เขามีหลายความหมายจ้าเขาหรือภูเขาคือเนินที่สูงขึ้นไปแล้วยังมีเขาที่หมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์อย่างเช่นเขากวางเขาบัวเขาควายด้วยนะ
4: โอ้โหเก่งจังวิเชียรมาศว่าแต่เขากวางเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคงต้องฆ่ามันตายก่อนใช่ไหมล่ะน่าสงสารเนาะ
3: แต่ตอนนี้มีกฎหมายห้ามฆ่าสัตว์พวกนี้แล้วล่ะใครทำแล้วก็โดนจับปรับกันเลยชะล่ะ
5: เขาหมายถึงเนินสูงขึ้นไปเรียกว่าภูเขาก็ได้และหมายถึงสิ่งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์เช่นเขากวางเขาวัวหรือเขาควาย
1: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
6: ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเงินปลอมดูเหมือนจะไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทยค่ะในยุคปัจจุบันที่เราเฝ้าระวังธนบัตรปลอมแต่ถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เหรียญเงินก็เคยถูกทำปลอมเช่นกันในคดีที่ถูกเรียกว่าคดีเงินแดงซึ่งแม้ระบบการรักษาความปลอดภัยจะเข้มงวดในทุกขั้นตอนแต่คนร้ายกลับหาทางเจาะช่องโหว่เล็กๆที่ไม่มีใครทันสังเกตและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแผนทุจริตที่ทำให้ทั้งระบบคลังเงินของเมืองกรุงเก่าหรือพระนครศรีอยุธยาต้องสั่นสะเทือนที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนวัฒนาการของระบบเงินตราไทยในยุคแรกเริ่มมีการใช้เบี้ยหอยและโลหะพื้นบ้านเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนต่อมาในสมัยสุโขทัยและอยุธยาได้พัฒนามาเป็นเงินพดด้วงค่ะซึ่งกลายมาเป็นเงินตราหลักของราชอาณาจักรไทยยาวนานหลายร้อยปีโดยเงินพดด้วงนั้นทำขึ้นจากโลหะเงินแท่งโดยนำมาหลอมแล้วขึ้นรูปเป็นก้อนโค้งคล้ายผลพุทราหลังจากนั้นนำมาตีตราราชการประทับเพื่อรับรองมูลค่าซึ่งนอกจากเงินพดด้วงแล้วยังมีการใช้เบี้ยและปี้ในการแลกเปลี่ยนมูลค่าย่อยสำหรับการซื้อขายรายวันของชาวบ้านแต่อย่างไรก็ตามในการผลิตเงินพดด้วงนั้นมีข้อจำกัดด้านการผลิตซึ่งต้องใช้แรงงานสูงในการผลิตทั้งยังมีความหลากหลายของน้ำหนักทำให้เกิดความยุ่งยากในการประเมินมูลค่าที่แท้จริงทั้งอย่างง่ายต่อการปลอมแปลงดังปรากฏในช่วงรัชกาลที่2และ3ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเงินปลอมประเภทต่างๆขึ้นในเวลาเดียวกันการค้ากับต่างประเทศของสยามโดยเฉพาะจีนและชาติตะวันตกเริ่มขยายตัวมากขึ้นสยามจึงต้องรับเงินเหรียญจากต่างชาติเช่นเหรียญเม็กซิกันดอลลาร์และเหรียญสเปนเข้ามาหมุนเวียนในตลาดภายในประเทศเนื่องจากมาตรฐานน้ำหนักและคุณภาพสม่ำเสมอกว่าเงินพดด้วงการยอมรับเหรียญต่างประเทศในวงกว้างจึงสะท้อนความจำเป็นที่รัฐต้องปรับระบบเงินตราให้เท่าทันเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัฐไทยเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของระบบเงินพดด้วงชัดเจนขึ้นค่ะและมีความพยายามนำเหรียญกษาปณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ควบคู่กับเงินพดด้วง แม้การปฏิรูประบบเงินตราจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็นับเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่การจัดตั้งโรงกษาปณ์และการใช้เหรียญแบบสากลอย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่5โดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เศรษฐกิจไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นสมัยใหม่ตามการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศรัฐจึงต้องปรับระบบเงินตราให้มีมาตรฐานเนื่องจากเงินที่ใช้เดิมเบี้ยปี้และเงินพดด้วงนั้นมีรูปแบบและมูลค่าไม่แน่นอนส่งผลให้การค้าขายและการจัดเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพค่ะ

0: พื่อแก้ปัญหาพระองค์โปรดให้เริ่มผลิตเหรียญกษาปณ์แบบสากลในปีพ.ศ. 2417ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สยามมีเหรียญโลหะปั๊มด้วยเครื่องจักรตามมาตรฐานตะวันตกค่ะโดยกำหนดรูปแบบและมูลค่าอย่างชัดเจนเช่นเหรียญบาทเหรียญ50สตางค์เหรียญ25สตางค์แทนมูลค่า1บาท50สตางค์25สตางค์พร้อมทั้งจัดตั้งกรมเงินตราเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของเหรียญค่ะพระองค์โปรดให้จัดตั้งโรงกษาปณ์สิทธิการขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมเขตพระนครเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตเหรียญกษาปณ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่โดยโรงกษาปณ์มีหน้าที่หล่อล้อมโลหะปั๊มเหรียญตรวจสอบคุณภาพและควบคุมให้เงินตรามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศการตั้งกษาปณ์และการใช้เหรียญกษาปณ์สมัยใหม่นี้ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นระเบียบมากขึ้นลดความคลาดเคลื่อนของมูลค่าเงินเอื้อต่อการค้าภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีส่งผลให้รัฐมีรายได้มั่นคงและสามารถวางรากฐานเศรษฐกิจสมัยใหม่ของไทยได้อย่างยั่งยืนทว่าในราวต้นพุทธศักราช2439ซึ่งนับเป็นปีที่29ในการปกครองแผ่นดินของพระองค์ช่วงเวลานั้นสยามประเทศได้เกิดคดีดังสนั่นเมืองคดีหนึ่งค่ะเกี่ยวกับการปลอมเงินตราขึ้นที่เมืองเก่าอยุธยาและมันได้เป็นข่าวโด่งดังโจดจันมาถึงพระนคร
1: นี่นี่พวกเอ็งได้ยินข่าวหลวงท่านจับโจรปลอมเงินมาเข้าตะแลงแกงหรือยัง
2: ได้ยินสิยายเทียบเขาโจดกันให้ทั่วเห็นว่าพวกมันเป็นชาวกรุงเก่านะ
3: ดีนะที่หลวงท่านจับได้ก่อนไม่อย่างนั้นถ้าเงินมันรั่วออกมาในตลาดเกิดพวกเราได้มาใช้มีหวังแย่แน
1: ่พวกเองก็พูดไปเรื่อยอย่างพวกเราไม่มีวาสนาได้จับเงินนั่นหรอก
3: ทำไมกันล่ะจ๊ะ
2: ก็มันเป็นเหรียญบาทเลยนะสิอีเนียมเอ้ย
0: ณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าขณะที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการพร้อมด้วยเจ้าพนักงานจำนวนหนึ่งกำลังตรวจนับเงินภาษีค่านาเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการในพระนครอยู่นั้นได้เกิดเรื่องอันน่าตกใจขึ้นเมื่อพวกเขาพบเงินปลอมจำนวน2ถุงจากทั้งหมด7ถุงซึ่งภาษีค่านาเหล่านี้ถูกส่งมาจากหลวงวิจารณ์ผู้มีหน้าที่เก็บรวบรวมภาษีค่านาที่เก็บมาจากชาวบ้านก่อนส่งให้รัฐอีกทอดหนึ่งการจัดเก็บภาษีนาถือเป็นรายได้สำคัญของไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะหลักการคือการเก็บภาษีจากผลผลิตทางเกษตรกรรมซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของสังคมไทยแต่ในทางปฏิบัติการประเมินภาษีกลับขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนทั้งในด้านของปริมาณผลผลิตและอัตราภาษีซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการขาดระบบการตรวจสอบที่มีมาตรฐานค่ะรัฐยังคงพึ่งพาระบบส่วยอากรและการให้สัมปทานแก่นายอากรซึ่งแม้จะเป็นประโยชน์ในยุคที่ระบบราชการยังไม่ทั่วถึงแต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเกินจริงและทำให้รายได้ของรัฐไม่แน่นอนกระทั่งต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการปฏิรูประบบราชการในพ.ศ. 2435ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศค่ะมีการก่อตั้งกระทรวงเกษตรพาณิชยการเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลที่ดินเกษตรกรรมป่าไม้และรายได้จากผลผลิตโดยตรงโดยกำหนดให้การจัดเก็บภาษีนายึดตามขนาดที่ดิน ความสามารถในการเพาะปลูกและผลผลิตคาดการณ์แทนการประเมินตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่แบบเดิมในอดีตเช่นที่นาคุณภาพดีกำหนดอัตราภาษี1บาทต่อไร่และเก็บภาษีต่ำลงตามคุณภาพพื้นที่ที่ลดหลั่นกันไปจากข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานนี้เองค่ะทำให้เกิดความชัดเจนในการชำระภาษีมีความโปร่งใสต่างจากระบบเดิมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เช่นชาวนาอาจถูกเรียกเก็บข้าว3ถังต่อปีพอปีต่อไปกลับเพิ่มเป็น5ถังเป็นต้น

0: หลังจากที่พระยาชัยวิชิตผู้ว่าราชการกรุงเก่าพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจนับเงินภาษีนาและพบว่ามีเงินเหรียญปลอมสวมรอยปนมาถึง2ถุงนั่นทำให้บรรยากาศภายในห้องตรวจนับเงินตรึงเครียดขึ้นทันทีค่ะทุกคนต่างแสดงสีหน้าอันเต็มไปด้วยข้อกังขาต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้จะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อถุงบรรจุเงินเหล่านี้ไม่มีร่องรอยฉีกขาดหรือแก้มมัดใดๆอีกทั้งบนถุงยังประทับตราคลั่งรูปกระต่ายอันเป็นตราประจำของหลวงวิจารณ์ไว้อย่างเรียบร้อยเช่นนั้นแล้วเงินเหรียญปลอมเหล่านี้มาอยู่ในถุงได้อย่างไรคำถามนี้คงมีเพียงหลวงวิจารณ์เท่านั้นที่ตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน
1: ่เอ็งจงรีบให้คนไปตามหลวงวิจารณ์มาพบข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะไตร่สวนหาความจริงว่าเงินแดงพวกนี้มาได้อย่างไร
2: กระผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยขอละ
0: คำว่าเงินแดงมาจากคำเรียกเต็มๆว่าต้มเงินแดงซึ่งเป็นคำเรียกเงินปลอมประเภทหนึ่งที่พบในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะโดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่3ถึง4ซึ่งเป็นยุคที่การใช้เงินเหรียญเริ่มแพร่หลายมากขึ้นค่ะทำให้มีผู้ลอบผลิตเงินปลอมเพื่อใช้หมุนเวียนในตลาดซึ่งคำว่าต้มมาจากความหมายของการหลอกลวงหรือฉ้อโกงส่วนคำว่าเงินแดงมาจากกรรมวิธีการทำเงินปลอมที่ใช้โลหะผสมราคาถูกเช่นทองแดงหรือโลหะผสมที่มีสีแดงหรือคล้ำกว่าเงินจริงมาผลิตเป็นเหรียญปลอมเพื่อตบตาประชาชนเพราะเมื่อใช้เหรียญปลอมนี้ไปสักระยะหนึ่งผิวเคลือบด้านนอกจะลอกออกเผยให้เห็นแกนโลหะสีแดงด้านในจึงถูกเรียกว่าเงินแดงนั่นเองค่ะทุจริตถึงหูหลวงวิจารณ์ที่ตอนนี้ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีเงินแดงอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วด้วยความร้อนใจและต้องการสืบหาความจริงเพราะเขาเองก็สงสัยและนึกไม่ออกเลยว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรประทุกขั้นตอนตั้งแต่นับเงินภาษีนาบรรจุเหรียญบาทจำนวน800เหรียญลงในถุงแต่ละใบจนครบ7ถุงมัดปากถุงด้วยเชือกบานก่อนจะประทับตราครั่งที่ปมเชือกเป็นหลักฐานว่าตรวจตราแล้วซึ่งทุกขั้นตอนที่ว่ามานี้ต้องทำต่อหน้าเสมียนหลายคนเพื่อเป็นสักขีพยานในความโปร่งใสของตัวเองจากนั้นจึงขนส่งถุงเงินทั้งหมดไปยังจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่า

แล้วเงินปลอมเหล่านี้มาจากไหนมาได้อย่างไรช่องโหว่ที่เขาคิดไม่ถึงจนสบโอกาสให้คนร้ายลงมือได้อยู่ตรงไหนกันแน่

0: อหาเบาะแสเขาจึงเรียกบ่าวไพร่ทุกคนในเรือนมาไต่สวนแต่กลับไม่มีผู้ใดส่อแววพิรุธว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยยกเว้นคนคนหนึ่งที่ตัวหลวงวิจารณ์เองก็ไม่คาดคิดค่ะเมื่อสายตาบ่าวไพร่ทุกคู่เพ่งไปที่นายอ่ำบ่าวคนสนิทที่เขาไว้ใจนายอ่ำเพิ่งกลับมาจากทำธุระที่พระนครนำซ้ำหลังกลับมาเขายังแต่งตัวร่ำรวยผิดสังเกตค่ะเมื่อทุกคนเกิดความเครือบแคลงสงสัยขึ้นเช่นนี้หลวงวิจารณ์จึงลงมือถามเข็นเอาความจริงแม้ว่านายอ่ำจะเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดและเขาไว้วางใจที่สุดก็ตามค่ะ
1: ว่าอย่างไรไอ้อ่ำเอ็งได้ยุ่งเกี่ยวกับคดีเงินแดงหรือไม
2: ่กระผม
1: บ้ามัวแต่อึกอักมีกระไรก็รีบพูดมาสิ
2: กระผมผิดไปแล้วขอรับในท่าน
1: ระยำเสียแรงที่ข้าไว้ใจ

หลังคำสารภาพผิดของในอ่ำว่าเป็นผู้คิดแผนร้ายลงมือปลอมเงินตบตาหลวงหลวงวิจารณ์จึงนำตัวในอ่ำและบ่าวไพร่จำนวนหนึ่งไปค้นหาหลักฐานที่บ้านของมันและนั่นยิ่งทำให้เขาต้องตกตะลึงเมื่อค้นเจอเงินส่วนแบ่งซึ่งก็คือเหรียญบาทที่ได้จากการสับเปลี่ยนซุกซ่อนไว้เป็นจำนวนมากเมื่อเจอหลักฐานคาตาหลวงวิจารณ์จึงนำตัวไอ้อ่ำส่งไปยังจวนพระยาชัยวิชิตเพื่อสอบสวนในขั้นตอนต่อไปด้านในอ่ำเมื่อถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนคงเกิดความกลัวตายขึ้นมามันจึงรีบรับสารภาพเล่ากลโกงให้ท่านเจ้าพระยาฟังจนหมดเปลือกค่ะพร้อมซัดทอดไปถึงผู้ร่วมขบวนการทุกคนที่เกี่ยวข้อง

โดยในอ่ําให้การเขาว่าด้วยความที่ตนเป็นบ่าวคนสนิทของหลวงวิจารณ์ทำให้ได้ขึ้นมาทำงานอยู่บนเรือนเป็นประจำจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เขาได้รู้เห็นการทำงานทุกขั้นตอนของการเก็บภาษีค่านานำส่งท่านผู้ว่าเขารู้ว่าหลวงจะรวบรวมเงินเพื่อนำส่งวันไหนรู้ว่าเสมียนเป็นใครมีกันกี่คนรู้วิธีผูกปากถุงเงินรู้วิธีประทับตราครั่งรวมถึงรู้ว่าตราประจำตัวของเจ้านายนั้นเก็บไว้ที่ใดในอดีตตราคือสัญลักษณ์ของอำนาจรัฐและความน่าเชื่อถือเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเอกสารคำสั่งหรือทรัพย์สินของหลวงได้ผ่านการตรวจและอนุมัติอย่างถูกต้องโดยตราในสมัยก่อนทำจากวัสดุอย่างงาช้างไม้แข็งหรือโลหะมักแกะสลักเป็นรูปสัตว์หรือสัญลักษณ์เฉพาะเช่นกระต่ายช้างหรือเครื่องหมายประจำกรมที่สื่อถึงหน้าที่ของผู้ถือเมื่อต้องใช้งานจึงนำตรามาประทับลงบนครั่งร้อนเพื่อให้เกิดรอยประทับชัดเจนและยากต่อการปลอมแปลงค่ะทั้งนี้เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือสลับสิ่งของระหว่างทางเปรียบได้กับลายเซ็นที่มีน้ำหนักทางกฎหมายในยุคที่ยังไม่มีระบบเอกสารสมัยใหม่ผู้ที่มีสิทธิ์ถือหรือใช้ตราส่วนใหญ่คือผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจโดยตรงจากรัฐได้แก่เจ้านายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่เจ้ากรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติภารกิจด้านการคลังหรือการปกครองเช่นผู้ว่าราชการนายอากรผู้เก็บค่านาหรือผู้ดูแลทรัพย์สินหลวงการได้รับอนุญาตให้ใช้ตราถือเป็นเกียรติสูงสุดค่ะเพราะหมายถึงการเป็นตัวแทนของรัฐในการออกคำสั่งและตรวจรับทรัพย์สินอย่างถูกต้องแต่เมื่อตรามีความสำคัญถึงเพียงนี้นั่นก็ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่คนร้ายใช้ก่ออาชญากรรมได้เพราะเมื่อใครก็ตามที่สามารถปลอมตราได้เขาก็สามารถปลอมอำนาจรัฐได้เช่นกันดังเช่นที่นายอ่ำปลอมตรากระต่ายของหลวงวิจารณ์ได้อย่างแนบเนียนเพื่อเอามาใช้ในแผนการสลับถุงเงินหลวงได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยนั่นเองค่ะเมื่อเห็นช่องทางที่จะทำให้เขารวยทางลัดได้แบบนี้นายอ่ำจึงคิดวางแผนร้ายเงียบๆอยู่ในใจค่ะแล้วเริ่มหาหนทางในการปลอมตราประจำตัวของเจ้านายคนที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อตัวมันมากที่สุด

0: ขาเล่าเขาว่าการลงมือเริ่มขึ้นในวันที่บนเรือนเงียบสงัดปลอดทั้งเจ้านายและบ่าวไพร่เขาอาศัยจังหวะเหมาะลอบขโมยตราประจำตัวรูปกระต่ายเพื่อนำไปให้ในมากช่างแกะสลักฝีมือดีทำตราประทับปลอมขึ้นมาให้แนบเนียนเหมือนของจริงที่สุดเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะค่ะจากนั้นก็ไปชักชวนเพื่อนสนิทที่เขาไว้ใจชื่อในปานมาร่วมขบวนการด้วยโดยในป่านผู้นี้มีหน้าที่สลับถุงเงินปลอมกับถุงเงินจริงตามแผนคือในป่านจะมาดักซุ่มรออย่างจุดนัดหมายที่ขบวนขนเงินเดินผ่านเมื่อขบวนมาถึงในป่านจะส่งถุงเงินแดงสลับให้ตนซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทำหน้าที่แบกถุงเงินภาษีค่านาไปส่งอย่างจวนผู้ว่าตามแผนที่เตรียมกันไว้ค่ะเมื่อในป่านได้ถุงเงินที่สลับไปแล้วก็ให้กลับไปรอที่บ้านในอ่ำเพื่อแบ่งเงินกันตามที่ตกลงกันแต่การทำเงินปลอมต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากซึ่งลำพังเขาเองคงไม่มีปัญญาหาเงินมากมายขนาดนั้นมาทำได้เขาจึงไปชักชวนนายจรซึ่งเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งให้เป็นนายทุนออกเงินให้ก่อนและแน่นอนเขาว่าผลตอบแทนจากการโกงนี้คงสูงมากพอที่จะทำให้ในจรถึงกับตาลุกวาวยอมร่วมขบวนการด้วยหลังได้ทุนตั้งต้นมาแล้วในอ่ำก็กำเงินก้อนโตเดินทางเข้าพระนครเพื่อหาซื้อเงินปลอมค่ะแล้วนำมาใส่ในถุงก่อนจะประทับตรากระต่ายเตรียมไว้ให้เรียบร้อยตอนนี้คงเหลือแค่ว่าจะลงมือวันใดเท่านั้นเองค่ะแล้ววันลงมือก็มาถึงหลังหลวงวิจารณ์ทำการบรรจุเหรียญบาทลงถุงทั้ง7ใบซึ่งในแต่ละใบมีเงินจำนวนเท่าๆกันคือ10ช่างหรือ800บาทค่ะพร้อมประทับครั่งตรากระต่ายแน่นหนาต่อหน้าเสมียนหลายคนซึ่งกว่าจะเสร็จก็จวนเจียนค่ำเมื่อถึงเวลาขนเงินไปส่งยังจวนผู้ว่าราชการฟ้าก็มืดเสียแล้วทำให้ขบวนขนเงินต้องเดินทางกันท่ามกลางความมืดสลัวอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยมีนายทองดีผู้ควบคุมขบวนเดินนำหน้าพร้อมถือตะเกียงส่องนำทางให้อีก6คนที่เหลือเดินตามหลังไปตลอดเส้นทางค่ะ
1: เอาเอาเดินตามหลังข้ามาติดๆล่ะอย่าทิ้งระยะห่างนักทางข้างหน้าทั้งมืดทั้งไกล
2: ไอ้ถุงเงินนี่ก็หนักเอาการคงต้องเดินช้าหน่อยแหละจ้ะพี่ทองดีไอ้ทิศสลับตำแหน่งกันไหมข้าเดินช้าอยู่ตรงนี้จะทำเสียขบวนเอาได้พี่อ่ำอย่ามัวสลับตำแหน่งให้เสียขบวนเลยรีบๆเดินเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปถึงจวนผู้ว่าค่ำมืดกว่านี
0: ้เมื่อเกิดเหตุผิดแผนเขาพลาดท่าไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางขบวนไม่ใช่ท้ายขบวนตามที่นัดกับในปานไว้เมื่อขบวนทั้งหมดเดินมาถึงทางเปลี่ยวบริเวณสะพานซึ่งเป็นจุดนัดหมายของทั้งคู่ในปานก็มาดักรออยู่ก่อนหน้าแล้วจึงไม่กล้าออกมาจากที่ซ่อนเพราะเห็นว่ามีคนเดินตามหลังในอ่ำมาติดๆส่วนในอ่ำเองที่จับพลัดจับผลูอยู่ผิดตำแหน่งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงต้องปล่อยเลยตามเลยเดินผ่านไปเฉยๆเป็นอันว่าการลงมือครั้งแรกนี้ล้มเหลวไม่เป็นท่าค่ะแต่ถึงอย่างไรโอกาสหน้าก็ยังมีและการลงมือครั้งใหม่เขาจะไม่พลาดอีกในอ่ําสัญญากับตัวเองเงียบๆอยู่ในใจในการขนเงินภาษีค่านาครั้งถัดมาในอ่ําซึ่งมีบทเรียนจากความผิดพลาดครั้งก่อนจึงแก้เกมด้วยการถ่วงเวลาทำชักช้าโอเอเพื่อให้คนอื่นเดินนำออกไปก่อนแล้วจึงวิ่งไปคว้าถุงเงินตามไปทีหลังซึ่งนั่นทำให้เขาได้อยู่ตำแหน่งเป็นคนสุดท้ายของขบวนตามที่คิดไว้ขณะที่ขบวนขนเงินเดินฝ่ามาในความมืดจนถึงสะพานอันเป็นจุดนัดหมายเดิมในอ่ําก็ชะลอฝีเท้าลงเพื่อทิ้งระยะห่างเล็กน้อยจากคนอื่น และทั้งขบวนก็ไม่มีใครทันสังเกตและหันกลับมามองเขาแม้แต่น้อยจังหวะนั้นเองค่ะในปานซึ่งรอท่าอยู่แล้วจึงโผล่ออกจากที่ซ่อนพร้อมยื่นถุงเงินแดง2ถุงให้ในอับทันทีการสลับสับเปลี่ยนถุงเงินเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและเงียบเชียบกว่าเสียงริดริ่งเรไรที่ร้องกันระงมทั่วท้องทุ่งเมื่อขบวนเดินผ่านสะพานไปจนพ้นสายตาทันใดนั้นเงาตะคุ่มตะคุ่มของนายปานก็เดินออกจากที่ซุ่มซ่อนลัดเลาะแนวป่าละเมาะโดยอาศัยความมืดพรางตัวเพื่อไปขึ้นเรือที่ไหนมากนำมาจอดรออย่างริมน้ำไม่ไกลกันนักแผนการครั้งที่2นี้ดูจะจบลงอย่างง่ายดายค่ะมันและพวกจะกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนทว่าฝันนั้นกลับต้องสลายลงเพราะถึงแม้นิอ่ำจะรู้ทุกขั้นตอนในการนำส่งภาษีค่านาของเจ้านายตนเองอย่างทะลุปรุโปร่งก็ตามแต่เขาหารู้ไม่ว่าหลังจากเงินทั้ง7ถุงนี้เดินทางไปถึงจวนผู้ว่าราชการกรุงเก่าแล้วยังมีขั้นตอนสำคัญขั้นสุดท้ายรออยู่นั่นคือการตรวจนับเงินอีกครั้งก่อนนำเงินทั้งหมดส่งเข้ากระทรวงเกษตรพาณิชยการที่พระนครซึ่งจุดนี้นี่เองค่ะที่ทำให้ในอ่ำตกม้าตายในที่สุดหลังที่พระยาชัยวิชิตสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตามควบคุมตัวผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาจนครบเขาได้แจ้งเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรพาณิชยการซึ่งทางกระทรวงก็ได้แจ้งเรื่องต่อไปยังกรมพระนครบาลซึ่งทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในมณฑลกรุงเทพสำหรับคดีนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์ส่งทำหน้าที่เป็นผู้ไต่สวนปากคำด้วยพระองค์เองค่ะถึงขั้นนี้ทุกคนก็จำนวนต่อหลักฐานและรับสารภาพโดยดีคงมีแต่นายจรเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทำตัวโอหังหัวหมอบอกว่าตนเองเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐไทยไม่มีอำนาจไต่สวนและเขาจะขึ้นศาลฝรั่งเศสเท่านั้นโดยยกข้อกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากล่าวอ้างพร้อมทั้งหยิบหนังสือรับรองออกมาแสดงต่อหน้าพระพัก
1: เองเป็นคนออกทุนให้นายอ่ำนำเงินไปซื้อเงินปลอมใช่หรือไม
3: ่กระผมขอไม่ตอบท่านไม่มีสิทธิ์มาไต่สวนกระผมเยี่ยงนี
1: ้เหตุใดข้าถึงไต่สวนเองไม่ได
3: ้กระผมเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสนี่ไงหนังสือรับรองของกระผม
0: กฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคือสิทธิพิเศษที่ทำให้ชาวต่างชาติหรือบุคคลที่ได้รับสิทธิไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและเขตอำนาจศาลของประเทศที่ตนเองอาศัยอยู่แต่ให้ไปขึ้นศาลกงสุลของประเทศตนเองและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศตนเองแทนค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสียอธิปไตยทางกฎหมายของประเทศที่ยอมเซ็นสัญญาด้วยในอดีตประเทศมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสมักบังคับให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าหรือประเทศที่ถูกกดดันทางการเมืองการค้ายอมรับสิทธินี้เพื่อให้คนในบังคับของพวกเขาอยู่เหนือกฎหมายท้องถิ่นหลังการไต่สวนจบลงในอ่ำและพวกถูกตัดสินรับโทษจำคุกตามบทลงโทษเกี่ยวกับการปลอมเงินตราการลักทรัพย์หลวงและการโกงค่านาซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงเพราะกระทบต่อการคลังของแผ่นดินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะโดยมีโทษหนักในกฎหมายตรา3ดวงและกฎหมายที่ใช้ช่วงรัชกาลที่5ส่วนในจรที่พยายามอ้างกฎหมายสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมาเป็นเกาะกำบังตัวในตอนแรกนั้นแต่สุดท้ายทางการก็พิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นคนไทยโดยกำเนิดค่ะจึงต้องได้รับโทษไม่ต่างจากคนอื่นด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีคดีเงินแดงเมื่อพ.ศ. 2439คงเป็นภาพสะท้อนของอาชญากรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ค่ะทำให้เห็นค่ะว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงินไม่เคยหยุดตามกาลเวลามันเพียงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเทคนิคและเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนที่นายอ่ำเคยใช้ตราประทับรูปกระต่ายปลอมวันนี้อาจเป็นใครสักคนที่ใช้ลายเซ็นดิจิทัลปลอมหรือระบบโอนเงินที่ไม่มีใครมองเห็นยิ่งโลกซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมก็ซ่อนตัวเก่งขึ้นแทบไม่ต่างอะไรกับแผนสลับถุงเงินที่เกิดขึ้นกลางสะพานมืดในกรุงเก่าเลยค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่จำนวนเงินที่ถูกโกงแต่คือความจริงที่ว่ามนุษย์พร้อมจะหาช่องว่างของระบบเสมอและระบบก็เปิดช่องให้เสมอเช่นกัน

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสตูลจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแนวทางบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ควรโดนและเมืองสตูลที่อาคารศูนย์วิทยาบริการวิทยาลัยชุมชนสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ

0: ารณาแนวทางการบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอควนโดนและอำเภอเมืองสตูลให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ำในอนาคตสำหรับการประชุมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ นำเสนอผลการศึกษาของโครงการรวมถึงผลการประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบพร้อมเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนข้อมูลจากพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อ นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้กรมชลประทานให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งให้การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการบรรเทาอุทกภัยสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการพิจารณาดำเนินโครงการในระยะต่อไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อจังหวัดสตูลและประชาชนในพื้นที่
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022484

0: 0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่ทินคะ
1: เอ้ามาแล้วเหรอมานั่งนั่งนั่งขวัญต้นนั่งนั่งนั่ง
2: เป็นยังไงบ้างจ๊ะไปทำข่าวที่ต่างจังหวัดสนุกไหม
0: สนุกสิคะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะพี่
1: อ้าวเกิดอะไรขึ้นนะ
0: คืออย่างนี้ค่ะคือตอนที่เราสองคนนะคะเข้าไปเก็บภาพข่าวกันอยู่นะคะก็มีกลุ่มแม่ค้ากลุ่มหนึ่งนะคะเขารู้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยเป็นนักข่าวเขาก็เลยเข้ามาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเก็บค่าตกที่ไม่เป็นธรรมเพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะคือขวัญก็งงๆนะคะว่าค่าตกเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมจะต้องมาร้องเรียนกับเราด้วยคือเรื่องของเรื่องนะคะขวัญเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าค่าตกเนี่ยมันหมายถึงอะไร
3: ถูกแค่นั้นเองบอกพี
1: ่คำว่าค่าตกเนี่ยประกอบไปด้วยคำสองคำคำว่าค่าและคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันประเภททัวโปหรือไพ่พอนำคำสองคำนี้มารวมกันเป็นค่าตงจึงหมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ
2: ซึ่งไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและลูกค้าผู้ใช้บริการมักถูกเอาเปรียบ
0: งั้นหนูก็เข้าใจแล้วล่ะค่ะเพราะกลุ่มแม่ค้าที่ตลาดเลยค่ะเขาบอกว่าเจ้าของตลาดเลยค่ะเขานอกจากจะเรียกเก็บค่าเช่าแผงขายของแล้วนะคะพี่ทินเขายังเก็บค่าอำนวยความสะดวกต่างๆอีกด้วยซึ่งก็หมายถึงค่าตรงนั่นเองเขาก็เลยรู้สึกแบบไม่พอใจเลยค่ะที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้แล้วก็เลยอยากจะเข้ามาร้องเรียนกับขวัญซึ่งเขาคิดว่าเป็นนักข่าวค่ะ
2: ขวัญพูดถูกแล้วล่ะครับเขาคงรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบนะ
0: ขอบคุณนะคะพี่ทินแหมพี่หนูเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะที่ช่วยสอนพิธีเนี่ยให้เข้าใจความหมายเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถูกต้องแบบนี
1: ้เอ้านี่ไม่ได้ชมพี่เหรอไปชมพี่หนูเหรอสั่งอาหารสั่งอาหารไปเดี๋ยวจะได้รีบกลับไปทำงานต่อที่บริษัทนะมาสั่งเลยครับ
4: นะครับรายละเอียดต่อมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบนโยบายสำคัญ5ด้านครับเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวประกอบด้วยเรื่องสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศจะจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงทางอากาศและอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือโดรนโจมตีนะครับอันนี้ก็สำคัญเพื่อยกระดับการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคตด้วยนะครับควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพและอุตสาหกรรมของคนไทยกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการขับเคลื่อนการลาดตระเวนรวมถึงการเฝ้าระวังทางอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการผลักดันครับเป็นศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างครอบคลุมการบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบนะครับสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าเพื่อให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อนะครับนอกจากนี้แล้วก็เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศโดยส่งเสริมการนำผลงานวิจัยครับแล้วก็นวัตกรรมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอากาศยานไร้คนขับไปสู่การผลิตแล้วก็ไปสู่การใช้งานได้จริงนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันของประเทศอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังเน้นย้ำด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือการจัดหายุทโธปกรณ์มูลค่าสูงโดยกำหนดให้ผู้จำหน่ายจากต่างประเทศเนี่ยต้องถ่ายทอดนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการลงทุนนะเพื่อสร้างผลประโยชน์จากทางเศรษฐกิจกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและก็สร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวนอกจากนี้ครับท่านก็ยังกล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศขอบคุณทุกคนที่รักษาความพร้อมนะครับเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาติสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญของกองทัพอากาศได้ชมการสาธิตภารกิจของกำลังกองทัพอากาศนะครับทั้งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน4เครื่องจำลองการโจมตีทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีการสาธิตการค้นหาแล้วก็การช่วยชีวิตในพื้นที่การรบด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้ที่เป็นประเด็นทั้งสื่อมวลชนนะฮะทั้งเรื่องราวของโทรทัศน์ทีวีวิทยุสื่อออนไลน์ทุกช่องเลยวันนี้ก็ได้มีการนำนะครับเรื่องราวของภาพข่าวในวันนี้ที่ ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขับเครื่องบินส่วนตัวลุยภารกิจเยี่ยมทัพฟ้าที่กองบิน1โคราชและท่านก็ได้มีการมอบนะครับนโยบายสำคัญ5ด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันสวัสดีคุณโอ๊ตด้วยคุณจอมนะครับที่วันนี้ฟังรายการอยู่คุณอเนกพลิกไทยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณณัชนันท์สาธรสวัสดีครับลพบุรีฝนกำลังตกกลับบ้านไม่ได้แสดงว่าตกหนักเลยนะเนี่ยที่ลพบุรีนะครับแต่วิทยุสัญญาณชัดเจนครับแล้วก็ติดตามฟังทุกๆวันเลยอ้าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีเรียบร้อยนะครับใครอยู่จังหวัดไหนยังไม่ได้รายงานนะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับข้อความหรือว่าทักทายมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะฮะคุณสุภัสราพันศรีนะครับกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะครับในการติดตามไว้จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับโดยไฮไลท์สำคัญของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านเดินทางไปที่กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยขับเครื่องบินส่วนตัวด้วยตนเองแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของหน่วยบินทางยุทธวิธีนายกรัฐมนตรีชื่นชมครับเรื่องของการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อปกป้องอธิปไตยและก็สร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยท่านย้ำด้วยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนนะฮะในการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดเพื่อเป็นกำลังหลักครับในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยคือการพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศเพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติการทางอากาศควบคู่กับการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบุคลากรไทยเรื่องที่2ครับนโยบายหลักก็คือการยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงพัฒนาระบบลาดตระเวนนะครับแล้วก็เฝ้าระวังทางอากาศรวมถึงการผลักดันศูนย์ประสานงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบรรเทาสาธารณภัยครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในทุกๆสถานการณ์เชื่อมโยงกำลังรบนะครับและที่สำคัญเร่งพัฒนาสนับสนุนแนวคิดวันทีมทัพฟ้าให้ทั้ง3เหล่าทัพปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีเรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะครับเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ Made in Thailand แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนเลยนะครับที่ติดตามข่าวอยู่นะครับจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ผ่านทางรายการของเรานะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้ก็ทักทายมาได้เลยอีกหนึ่งงานครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียววันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ด้วยหลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับจะไปเที่ยวนะครับจะไปช้อปปิ้งที่งานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับคุณผู้ฟังงานจะมีถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมดังนั้นครับต้องมาย้ำกันว่าอยากให้ไปมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าไปมาแล้วประทับใจเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะไปอีกนะครับสายๆหน่อยก็จะไปสักประมาณ11โมงแล้วก็จะอยู่ยาวเลยก็จะเที่ยวชมให้ทุกบูธเลยนะครับเพราะว่าแต่ละบูธน่าสนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นครับวันนี้ประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดนึงสำหรับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับกับการจัดงานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึง16สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับงานมียาวเลยตั้งแต่วันที่8ก่อนวันแม่นี่โอ้โหคุณแม่พาคุณลูกพาคุณแม่ไปเรียกว่าคนเยอะมากแล้วยอดขายดีมากๆเลยเมื่อวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมานะครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเขามีการสรุปตัวเลขยอดขายนะครับ 5วันที่ผ่านมาก่อนเนี่ยยอดขายทะลุไปแล้วกว่า367ล้านบาทเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอย่างที่บอลบอกก็คือวันแม่12สิงหาคมวันเดียวนะให้คุณผู้ฟังเดาดูว่ายอดเท่าไหร่วันเดียว12สิงหาวันเดียวเนี่ย 82.7 ล้านบาทโอ้โหเกือบ83ล้านนะเอาวันเดียวนะวันเดียวนะวันแม่ที่ต้องบอกว่าคุณแม่พาคุณลูกไปคุณลูกพาคุณแม่ไปกันทั้งครอบครัวนะครับซื้อข้าวซื้อของกันรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญครับกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นครับมีพื้นที่ทางการตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนนะฮะที่ต้องบอกว่าชอบมากทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทั้งในส่วนของเครื่องแต่งกายนะครับทั้งในส่วนของอาหารของใช้นะครับมีสมุนไพรโอ้เยอะมากใครไปงานนี้เนี่ยบอกเลยครบโอท็อปงานนี้ครบนะฮะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจต้องบอกว่า5วันที่ผ่านมานะจากการสรุปยอดนะโอ้คนเยอะมากแล้วยอดขาย5วันของงานโอท็อปเนี่ยกว่า367ล้านบาทเพียงแค่5วันเนาะต้องบอกว่าสินค้าโอท็อปนี่ประสบความสำเร็จภูมิปัญญาไทยของเราสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกตอนต้นครับว่าเฉพาะวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดวันเดียวนะจากงานโอท็อปคุณผู้ฟังเกือบ83ล้านนะคิดดูโอ้โหเยอะมากเลยรัฐบาลประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับจากการจัดงานโอท็อปในครั้งนี้ผู้ประกอบการนะครับร้านค้าเนี่ยเรียกว่าขายสินค้าได้อย่างดีเลยทีเดียวทั้งนี้ครับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังคงจัดต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์นะครับ16สิงหาคมนะครับภายในงานก็จะมีทั้งผู้ประกอบการโอท็อปนะฮะมีผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีผ้าไทยนะครับงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนดังนั้นเนี่ยใครอยากจะไปก็เชิญชวนเลยและพิเศษคุณผู้ฟังภายในงานนี้ครับยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ด้วยอ่ะดังนั้นไม่อยากให้พลาดครับไปกันนะฮะวันที่วันนี้14ได้นะครับเลิกงานแล้วก็ไปได้นะครับการจราจรวันนี้ก็หลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปหลังจากเลิกงานพรุ่งนี้ก็ไปได้เสาร์15แล้วก็อีกวันนึงวันอาทิตย์วันสุดท้ายครับ16นะฮะวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมดีๆที่วันนี้นำมาบอกกันนะครับแน่นอนหลายๆคนบอกว่าใช้ได้ด้วยไทยช่วยไทย plus 60-40นะครับภายในงานนี้แต่ในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งโครงการนะครับก็ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยเหมือนกันหลายๆคนรอไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนบอกเอ๊ะเป็นการแจกเงินประชาชนโดยตรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ย้ำเลยไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงนะครับแต่เป็นการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะครับโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่านางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าภายหลังจากที่รัฐบาลครับเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหประชาชนนี่สนอกสนใจกันมากๆเลยสำหรับคนที่มีสิทธิ์นะครับการยื่นคำขอวิธีได้รับประโยชน์ความหมายของคำว่าเอ๊ะดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรย้ำก่อนอ่ะเดี๋ยวย้ำก่อนเริ่มต้นเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งต้องย้ำก่อนนะโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินนะครับหรือว่าการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลแต่โครงการนี้คือการจัดสรรเงินนะครับเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านนะฮะกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารภายใต้กรอบวงเงินครับก็ 4,452 ล้านบาทโดยวางกรอบครอบคลุมนะฮะกองทุนทั่วประเทศกว่า 79,610 แห่งแล้วก็มีฐานสมาชิกครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนเลยทีเดียวนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโ อกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงนะครับเรื่องของแหล่งเงินทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสมอันนี้สำคัญนะครับเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลายคนบอกเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากนะครับโครงการนี้ก็ทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในการสร้างรายได้ประกอบอาชีพลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบด้วยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเนี่ยเป็นผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะครับเมื่อกองทุนสมัครผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วกองทุนนะครับจะต้องจัดทำหรือปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาจากนั้นครับรัฐบาลนะก็จะจัดสรรในการเพิ่มนะฮะเงินเพิ่มทุนให้แก่กองทุนตามยอดดอกเบี้ยรวมที่กองทุนนะครับปรับลดให้สมาชิกในรอบสัญญาของปีปัจจุบันนั่นเองนะครับดังนั้นครับใครที่ติดตามอยู่คำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยจะโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะหลายคนบอกเดี๋ยวรัฐบาลโอนเงินครึ่งนึงของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกหรือให้แต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นการชี้แจงนะครับสำหรับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งย้ำเลยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงย้ำนะครับไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ใช่การแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงแต่นี่คือการเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนั่นเองนะครับก็ไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานมีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เพิ่มเติมมานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับมีข้อความส่งมาคุณลัตติ้งสวัสดีด้วยนะครับในห่วงเวลาของยามเย็นแบบนี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับในทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้มีข้อความจากหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่บอกฝนตกนะครับวันนี้เดินทางไปไหนก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
12: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
13: ้เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
14: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
13: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
14: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
13: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
14: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
15: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
16: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
15: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
16: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
15: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
16: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
17: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลา 17:32 น.ขอบคุณข้อความจากน้องอาร์ตด้วยนะครับที่ติดตามอยู่ผ่านทาง TikTok ด้วยตอนนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาหายป่วยไวๆนะครับพี่บอลเป็นกำลังใจแล้วก็ทีมงานของจับประเด็นเป็นข่าวก็เป็นกำลังใจด้วยคุณพรสุดาครับสวัสดียามแรงค่ะนี่ส่งข้อความมาเรียบร้อยอ่ะเพิ่มเติมมานะครับมีข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับมีส่งมาให้กำลังใจในวันศุกร์ปลายๆสัปดาห์แบบนี้หลายๆคนบอกโอ้โหสัปดาห์นี้ก็ทำงานหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอถึงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็คงจะได้เตรียมในการพักผ่อนนะครับแล้วก็เตรียมในการที่จะหยุดเพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตนเองด้วยเพราะบางคนบอกจันทร์ถึงศุกร์นี่ตื่นแต่เช้านะครับทำงานในกทม.นี่บางคนบอกรถติดมากเลยทีเดียวนะครับแล้วกว่าจะไปถึงที่ทำงานหรือว่ากว่าจะเดินทางไปนี่โอ้โหบางทีเล่นเอาเหนื่อยเลยแต่พอได้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขดังนั้นส่งมานะครับจะได้รับรู้ด้วยว่าในแต่ละวันคุณผู้ฟังเจอปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับมีข้อความส่งมานะครับวันนี้หนึ่งเรื่องสำคัญอีกที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับวันที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนก็เรียกว่าติดตามข่าวอยู่แต่ล่าสุดวันนี้ครับวันที่14สิงหาคม2569ก็มีเหตุอย่างนึงที่เกิดขึ้นอีกนะครับที่โรงเรียนเลยพิทยาคมนะครับหลังจากที่มีบทสนทนาของนักเรียนชายครับวันนี้นะฮะ ระดับชั้นม.2เนี่ยเขามีการประกาศขู่จะก่อความรุนแรงภายในโรงเรียนนะครับภายในวันนี้แหละทางด้านของโรงเรียนเลยพิทยาคมก็เลยมีการประกาศเรียนออนไลน์1วันนะครับหลังจากที่ทราบว่ามีบทสนทนาของนักเรียนชายระดับม.2เนี่ยประกาศจะสร้างความรุนแรงในโรงเรียนหวั่นนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยได้รับอันตรายทางโรงเรียนก็เลยมีการยกระดับคุณผู้ฟังเรื่องของความปลอดภัยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกลางดึกของเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมโรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว1วันเลยคุณผู้ฟังหลังจากที่ได้มีการพบว่ามีแชทนะครับของนักเรียนชายรายหนึ่งนักเรียนชายคนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นม.2เขามีการพูดคุยในไลน์แชทนะครับกับเพื่อนว่าเขากำลังเตรียมก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีทางโรงเรียนครับได้รับทราบข้อมูลที่มีการพูดคุยมีการสนทนากันนะครับก็ได้มีการประกาศหยุดเรียน1วันในวันนี้ให้มีการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ให้คุณครูบุคลากรเนี่ย work from home เลยลงเวลาออนไลน์เลยจนกว่าสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะกลับสู่ภาวะปกติล่าสุดครับ ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเลยพิทยาคมเนี่ยก็ได้มีการประกาศด้วยนะครับก็ทางด้านโรงเรียนเลยพิทยาคมได้ประกาศหยุดเรียนในวันนี้14สิงหาคมโรงเรียนได้ดำเนินการยกระดับมาตรการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ท้ายที่สุดต้องย้ำว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเป็นแค่เรื่องราวที่เขามีความเตรียมตัวให้พร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆพูดถึงการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ทราบครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโรงเรียนที่จังหวัดแพร่หลายโรงเรียนที่ประจวบด้วยนะครับก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าคล้ายกันนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เกิดขึ้นท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ได้มีการกำชับนะครับกำชับเลยบอกว่าคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังเกิดพฤติกรรมเขาเรียกเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมข่มขู่ใช้ความรุนแรงในหลายพื้นที่ท่านบอกจ่อออกพ.ร.บ.ความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ซึ่งท่านกำกับดูแลนะครับกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะในการส่งข้อความข่มขู่เป็นไลน์แชทบ้างนะครับว่าจะก่อความรุนแรงในโรงเรียนท่านบอกท่านได้รับรายงานหมดละตอนนี้จากหลากหลายโรงเรียนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับดำเนินการแบบนี้มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสืบเนื่องมาจากที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศให้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็กลุ่มกระทรวงมหาดไทยกลุ่มกระทรวงกลาโหมกลุ่มกระทรวงอว.ครับท่านมีการกำชับด้วยนะครับท่านมีการกำชับด้วยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานไปยังทุกทางที่เกี่ยวข้องเรื่องของการสื่อสารตอนนี้ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลักๆเลยนะหน่วยงานความมั่นคงให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้หรือไม่นะครับนายยศชนันท์บอกว่าหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ดูแลตรงนี้อยู่แล้วเป็นหลักนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับคนในสถานที่ต่างๆด้วยนะครับโดยได้มีการกำชับนะครับทั้งคุณครูกำชับทั้งนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่ตอนนี้กำลังตรวจอยู่ก็คือเรื่องของการตรวจค้นอาวุธแล้วก็บุคคลที่จะเข้าไปในสถานศึกษามีหลายๆคนเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้โรงเรียนในทุกโรงเรียนทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยจะสังเกตเห็นว่าเข้มมากนะฮะเข้มมากรปภ.นะครับเจ้าหน้าที่คุณครูนี่สังเกตเลยเวลาขับมาเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยมาทำงานเนี่ยพี่บอลเห็นเลยก็คือจะมีการตรวจนะครับทั้งกระเป๋านักเรียนนะครับคุมเข้มเลยทีเดียวนะครับมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านก็ย้ำด้วยนะครับว่าทั้งหมดนี้ครับเป็นการป้องกันพฤติกรรมการเรียนแบบในสถานศึกษาด้วยนะครับก็ต้องอาศัยเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ให้องค์ความรู้นะครับโดยก็จะมีคอร์สที่เป็นหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยนะครับโดยขณะนี้ก็หลายๆโรงเรียนก็ได้มีมาตรการเพิ่มเติมอีกนะครับคือการซ้อมเอาตัวรอดหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมทั้งในส่วนผู้ปกครองนะครับทั้งในส่วนคุณครูแล้วก็ในส่วนของทุกคนในโรงเรียนด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดซ้ำรอยนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่ทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ก็เดินหน้าคุมเข้มนะฮะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนคุณครูผู้ปกครองนะครับหลังกรณีมีเหตุที่เกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับที่วันนี้หลายคนก็ตามข่าวอยู่หลายๆโรงเรียนก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกับการเรียนแบบเกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ามีการคุมเข้มในสถานศึกษาด้วยนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าฝนตกคุณบอลแล้วก็ฟังอยู่บนรถด้วยนะครับการจราจรวันนี้เป็นยังไงบ้าง มีพื้นที่ที่บอกว่ากำลังเตรียมออกไปท่องเที่ยวทะเลด้วยนะครับทั้งไประยองบางคนบอกจะไปชลบุรีด้วยขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับคุณลมใต้ปีคุณดาวอรุณกมลด้วยคุณบันออนเล็กใบแล้วก็มีคุณจันทิวาลือชาด้วยคุณพิสมัยครับนี่ส่งมาจากไหนเนี่ยคุณชัยโรจน์ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังเข้ามาดูแล้วก็พิมพ์มาด้วยนะบอกฝนเพิ่งหยุดครับสักพักนึงแต่ว่าทำท่าว่าจะตกใหม่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองฟังอยู่ทั้งคลื่น 92.5 ครับเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยจากสุโขทัยคุณน้ำพึ่งทองพลจากร้อยเอ็ดนะครับคุณจันทิวาลือชานะครับก็ส่งมาในเพจของเราด้วยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มเติมกันมานะครับสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับวันนี้จากล้อมวงมันนี่นะครับขอบคุณมากส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันมีข้อความเพิ่มเติมจากหลากหลายพื้นที่ไปติดตามภารกิจของท่านเจเศษไทยเศษกันหน่อยนึงครับล่าสุดท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับอย่างที่บอกกันว่าพื้นที่จังหวัดนครพนมหลายๆคนกังวลใจนะครับเจอทั้งฝนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงนะครับของเขตเทศบาลเมืองนครพนมติดตามครับเรื่องราวของระบบสูบน้ำเรื่องของระบบระบายน้ำพร้อมรับมือกับน้ำโขงนะครับอย่างที่บอกกันว่าน้ำโขงเนี่ยหนุนตลอด24ชั่วโมงนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับท่านลงพื้นที่ลงไปที่จังหวัดนครพนมไปตรวจจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็ติดตามความพร้อมเรื่องของระบบสูบน้ำระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมครับเพื่อประเมินประสิทธิภาพนะครับในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักพื้นที่ของนครพนมนะครับติดกับริมแม่น้ำโขงหลายพื้นที่เลยอุบลราชธานีเมื่อกี้นี้ส่งข้อความมาบอกขณะนี้เนี่ยฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนะครับโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับก็ลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่ในจังหวัดนครพนม3จุดสำคัญนะครับ1เลยบริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมนะครับบริเวณหน้าวัดโพศีบริเวณวัดอินแปลงนะฮะซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่มีเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่บริเวณหน้าไปรษณีย์นครพนมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการระบายน้ำของเขตเทศบาลเมืองนครพนมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศษไทยเศษได้มีการลงพื้นที่ด้วยตนเองแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องของความพร้อมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องสูบน้ำนะฮะของเทศบาลเมืองนครพนมโดยทางจังหวัดนครพนมคุณผู้ฟังครับได้มีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำนะครับในพื้นที่เนี่ยรวมกว่า26เครื่องนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำโขงแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนที่จะตกหนักรวมถึงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำโขงหนุนสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยที่ท่านก็ไปนะครับเพื่อตรวจดูนะครับให้มั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยได้มีการรับฟังการชี้แจงจากกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการทั้งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่จุดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินเท้านะครับแล้วก็มีการดูแลเรื่องของการติดตามการระบายน้ำต่างๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะนี่ก็เป็นในภารกิจนะครับของท่านเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับจากภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยท่านก็ดูเองในทุกจุดเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะที่เรียกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ของภาคอีสานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องราวของฝนครับที่ตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาดูกันในอีกพื้นที่นึงบ้างนะครับมาที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนึงล่าสุดครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ครับก็ลงพื้นที่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมถ้าไปที่สามพรานนครปฐมคุณผู้ฟังนึกถึงอะไร มะพร้าวน้ำหอมหลายคนนึกถึงมะพร้าวน้ำหอมล่าสุดเจอปัญหาครับเรื่องราวของการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวทางด้านของนายภูนพงษ์นายนาภากรนะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับท่านได้นำทีมพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดในพื้นที่นะครับทั้งนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดราชบุรีพร้อมพี่น้องสื่อมวลชนครับลงพื้นที่ที่อำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมนะครับพบปะกับผู้ประกอบการผู้ผลิตนะครับคนที่จำหน่ายน้ำมะพร้าวบรรจุขวดพร้อมดื่มโอ้ต้องบอกว่าถ้าไปเนาะที่สามพลานนครปฐมถ้าไม่ได้ไปดื่มน้ำมะพร้าวแน่นะไปไม่ถึงเขาบอกแบบนี้เลยเขาบอกไปติดตามครั้งนี้เนี่ยก็พบสถานการณ์น้ำมะพร้าวในปัจจุบันแล้วก็รับฟังปัญหารับฟังอุปสรรคต่างๆรวมถึงแนวทางการรับมือกับราคาน้ำมะพร้าวที่มีความผันผวนอยู่ในขณะนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในทุกมิติแล้วก็มีการวางแนวทางครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องมะพร้าวนะครับราคาน้ำมะพร้าวตลอดจนแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อยกระดับการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่มะพร้าวของเราด้วยที่พื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านของหน่วยงานต่างๆที่ได้ติดตามสถานการณ์อยู่อย่างที่บอกกันว่าปัจจุบันนี้ก็กำลังเผชิญกับวิกฤตราคาค่อนข้างหนักเลยทีเดียวราคาลูกมะพร้าวหน้าสวนเนี่ยต้องบอกว่าก็เจอปัญหาเนื่องจากผลผลิตล้นตลาดหลายคนรู้ใช่ไหมฮะออกมาเยอะเลยสาเหตุหลักก็คือฤดูกาลที่เข้าหน้าฝนของตลาดหลักทั้งในประเทศแล้วก็ของจีนด้วยนะครับอีกทั้งเมื่อช่วงต้นปีเราเจอเรื่องอะไรครับภาวะสงครามในตะวันออกกลางใช่ไหมฮะจึงมีความต้องการมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวที่ลดลงดังนั้นครับมันก็สวนทางกันผลผลิตออกเยอะแต่ความต้องการลดลงสวนทางกันอย่างนี้ค่าขนส่งก็สูงค่าแรงต่างๆก็ปรับขึ้นนะครับมีการชะลอตัวต่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของจุดไม่คุ้มทุนต่างๆด้วยก็ได้มีการเสนอให้ภาครัฐครับได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมมะพร้าวทั้งในส่วนของโครงสร้างนะครับทั้งต้นน้ำเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวนะครับกลางน้ำคือลงมะพร้าวแล้วก็ปลายน้ำก็คือโรงงานแปรรูปแล้วก็การส่งออกด้วยรวมถึงก็ต้องมีการหาตลาดใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มนะฮะความต้องการของตลาดช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องของมะพร้าวในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนั่นเองล่าสุดทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางรายการจับประเด็นเป็นข่าวนะครับอ่ะข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาต่อเนื่องเลยคุณบิวนะครับมีคุณอรวรรณท่านการเมืองนี่ส่งมาคุณโคโค่สมุยด้วยนะครับสมุยฝนตกหรือเปล่าหลายพื้นที่เลยนะตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของขบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเดินหน้าในการปรับปรามอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นพ่อทิพย์การกักตุนน้ำมันต่างๆด้วยล่าสุดครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงแนวทางเหล่านี้นะครับในการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันโดยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญครับในการปราบปรามการทุจริตทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับสำหรับเรื่องของความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการว่าจ้างชายไทยจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็การแจ้งเกิดทิพย์เพื่อช่วยให้เด็กต่างชาติได้รับสัญชาติและสูติบัติไทยอย่างผิดกฎหมายนั้นล่าสุดครับทางด้านของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกึ่งกับนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเปิดปฏิบัติการ3ปฏิบัติการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับเกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องของทะเบียนราษฎรเรื่องของการขอสัญชาติไทยและสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเรื่องสำคัญ3เรื่องนั่นก็คือ1เลยปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์ล่าสุดเนี่ยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วเนี่ย4รายนะครับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตห้วยขวางได้ดำเนินการในการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จของบุคคลต่างด้าวแล้วเนี่ย2รายส่วนที่เหลืออยู่ในกระบวนการระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการที่2ครับ อันนี้สำคัญนะฮะนั่นก็คือย้อนเกล็ดมังกรนะครับสามารถจับกลุ่มบุคคลได้ตามหมายจับแล้วเนี่ย6รายนะครับต้องบอกว่าเป็นชาวจีน2รายชายไทยที่รับจดทะเบียนนะฮะรับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จเนี่ย3รายนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต1รายจากนั้นก็ได้มีการติดตามสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วก็มีการออกหมายจับผู้กระทำความผิดเพิ่มอีก35รายอีกหนึ่งปฏิบัติการครับนั่นก็คือปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรล่าสุดก็ได้มีการจับกุมขบวนการอำพรางการจดทะเบียนสมรสและการทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จโดยปฏิบัติการดังกล่าวคุณผู้ฟังครับศาลได้อนุมัติหมายจับแล้วตอนนี้35หมายจับกุมคนร้ายได้แล้วตอนนี้ครับคือ32รายในส่วนของมารดาสัญชาติจีนนั้นนะตอนนี้เนี่ยมี1รายที่ได้มีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วส่วนอีก2รายครับหลบหนีออกจากพื้นที่ศาลมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการร้ายแรงทำเป็นกระบวนการแล้วก็มีการส่งผลต่อความมั่นคงจึงไม่อนุมัติให้ประกันตัวบุคคลตามหมายจับทั้ง27รายด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ายังคงเดินหน้าปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบครับต้องบอกว่านี่คือมาตรการสำคัญที่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจรัฐบาลไม่ปล่อยผ่านครับในการดำเนินการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบนะครับพร้อมทั้งยังมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนอกจากนี้ก็ยังดำเนินการป้องกันการทุจริตในระยะยาวโดยร่วมมือกับภาคเอกชนคุณผู้ฟังในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมนะฮะพหุภาคีเพื่อบริหารงานภาครัฐระบบเปิดแล้วก็ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายสำคัญสำคัญต่างๆนะครับที่ออกมาทั้งการปฏิบัติการทลายกุมารทิพย์นะฮะล่าสุดจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายนะครับปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรนะครับจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ทั้งชาวจีนแล้วก็เป็นชาวไทยที่รับจ้างจดทะเบียนสมรสรับรองบุตรอันเป็นเท็จรวมถึงปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรด้วยนะครับก็มีการจับกุมเป็นขบวนการเลยคุณผู้ฟังอำพรางการจดทะเบียนสมรสทุจริตระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อแจ้งเกิดให้บุตรได้สัญชาติไทยอันเป็นเท็จนะครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทั้งหมดนะครับรัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามกันอยู่มีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เลยนะครับต้องบอกว่าติดตามกันตอนนี้แล้วก็บอกว่าทุกวันเนี่ยก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่เดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความหน่อยจากคุณผู้ฟังนะครับมีจากสมุทรปราการด้วยบอกฝนตกด้วยนะครับแล้วสมุทรปราการโอ้มีหลายพื้นที่เลยนะครับแถวๆนั้นก็บอกว่าเตรียมเดินทางไปชลบุรีไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็เดินทางไปด้วยความปลอดภัยนะครับทั้งขาไปแล้วก็ขากลับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความยังคงเดินหน้าส่งมาได้เรื่อยๆเลยอีกหนึ่งเรื่องครับที่รัฐบาลเดินหน้าดึงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาต้องดึงกลับเข้ามาสู่ระบบล่าสุดนะฮะเขามีการสรุปตัวเลขเนี่ยคร่าวๆได้ประมาณ 30,000 รายนะครับล่าสุดทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ครับเร่งติดตามแล้วก็ดึงเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนควบคู่กับการใช้ฐานข้อมูลจริงนะครับวางแผนจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ไม่มีการทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยนี่คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับ Thailand Zero Dropout ซึ่งต้องบอกว่าใช้อย่างจริงจังในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการติดตามตัวเด็กแล้วก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาได้แล้วประมาณ 58,485 คนสามารถนะครับช่วยเหลือดึงกลับเข้าสู่ระบบได้แล้วเนี่ย 39,68 คนส่วนที่เหลือก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามนะฮะการให้ความช่วยเหลือซึ่งแนวทางการช่วยเหลือครับก็จะเน้นการติดตามเป็นรายบุคคลเพื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็แนวทางที่เหมาะสมในการนำเด็กเนี่ยกลับเข้าสู่เรื่องของการศึกษาทั้งในระบบแล้วก็ อกระบบนั่นเองนะครับโดยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญครับที่เรียกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้ามาเรียนหนังสือนะครับให้กลับเข้ามาหาความรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนโยบายสำคัญคือ Thailand Zero Dropout นั่นเองลงพื้นที่อย่างจริงจังแล้วก็สามารถที่จะดึงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เป็นจำนวนมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นจับประเด็นเป็นข่าวของชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ส่งข้อความมาได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับครูเฟิร์นบอกว่าวันนี้ฟังอยู่หลายต่หลายคนเลยทีเดียวนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาคุณสม่ำด้วยนี่นะฮะคุณมะลินะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่บอกว่าฝนตกต้องดูแลสุขภาพแล้วก็วันนี้มีหลายพื้นที่ที่บอกว่ามีการจราจรที่ติดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวๆสีลมสองข้อความมาแล้วก็แถวนราธิวาสราชนครินทร์บอกว่าติดอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณบอลรถไม่ขยับเลยรวมถึงแถวบางเขนด้วยนะครับมีมุ่งหน้าพหลโยธินนะครับที่จะออกไปทางด้านรังสิตก็รถค่อนข้างติดเลยทีเดียวดังนั้นครับไปกันเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
17: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
20: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
21: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดเตรียมนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชนโดยการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนีโญกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนีโญกำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันปีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอด

0: ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนมจีน
10: วันนี้คุณแม่ทำขนมจีนน้ำยาอร่อยจังเลย
11: ก้อยชอบกินขนมจีนน้ำพริกเพราะมันไม่เผ
10: ็
11: ด
10: แปลกดีนะอาหารของไทยแท้ๆทำไมเรียกขนมจีนก็ไม่รู
11: ้นั่นน่ะสิแปลกดีนะ
10: เพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันน่ะเขามาจากทางเหนือเขาไม่เรียกว่าขนมจีนหรอกเขาเรียกว่าขนมเส้นเขาบอกว่าเขาชอบขนมเส้นน้ำเงี้ยว
12: ถ้ากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวแล้วต้องร้องเพลงมองแซะแซะมองด้วยหรือเปล่า
13: ดีนะศรีสวัสดิ์คิดมุกตลกก็เป็นด้วย
12: ขนมจีนทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกหรือน้ำเงี้ยวเป็นต้น
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

น้อมส่งพ่อคืนฟ้าสู่สวรรคาลัยเกิดกี่ชาติพบใดขอเป็นข้ารับใช้ใต้ธุลีพระบาท

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจาก

0: แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ตอนขนมต้มขาวขนมต้มแดง
2: นาคเอี่ยวมากินแท
3: ้ๆก็อุ้มเหมียว
4: นั่นแน่ก้าวแต้มจะมาขโมยกินขนมเหรอ
2: เปล่าอ่ะฉันจะหยิบมันขึ้นมาดูเฉยๆขนมอะไรน่ะ
4: ก็ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงไงล่ะ
5: สงสัยว่ารู้แล้วแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้จะได้หาเรื่องแอบกินละสิ
2: ก็ฉันไม่รู้จริงๆนี่ขนมต้มขาวน่ะพอจะเคยเห็นแต่ขนมต้มแดงนี่สิไม่เคยเห็นเลย
4: ขนมต้มขาวกับขนมต้มแดงเป็นขนมไทยที่ทำกินกันเองในพื้นบ้านบ้างทำขายก็มีทำด้วยแป้งข้าวเจ้าใช้ข้าวสารเอามาแช่ให้นิ่มอ่อนตัวเรียกว่าน่ายแล้วโม่เป็นแป้งข้นๆจึงทับน้ำออกเหลือแต่เนื้อแป้งเอาแป้งมานวดให้เหนียวจึงปั้นทำเป็นขนมทั้งสองอย่าง
2: ใช้แป้งอย่างเดียวกันแล้วมันจะแตกต่างกันตรงไหนล่ะ
4: ขนมต้มขาวเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกดให้แผ่เป็นแผ่นกลมแล้วเอาน้ำตาลหม้อปั้นเป็นลูกกลมทำเป็นไส้ใส่ลงที่แผ่นแป้งรวบเข้าให้มิดคลึงให้เป็นลูกกลมๆแล้วจึงเอาไปต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำเป็นขนมอย่างขนมต้มขาว
2: แล้วขนมต้มแดงล่ะ
4: ขนมต้มแดงเอาแป้งออกปั้นเป็นก้อนกลมแล้วบีบให้แบนเล็กน้อยเอาแป้งนี้ลงต้มในน้ำเดือดพอแป้งสุกตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำยังต้องเอามะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวแก่จัดปอกผิวเอาแต่เนื้อขาวขูดด้วยกระต่ายจีนแล้วจึงเอาลงผัดกับน้ำตาลหม้อในกระทะให้เหนียวคล้ายหน้ากระฉีกเอาแป้งที่ต้มสุกใส่ลงคนให้เข้ากันแล้วตักขึ้นเป็นขนมต้มแดง
5: ขนมต้มขาวเป็นสีขาวขนมต้มแดงเป็นสีน้ำตาลแดงๆขนมเนี้ยทำให้สุกด้วยการต้มจึงเรียกว่าขนมต้มใช่ไหม
4: ใช่แล้วจ้า
6: แล้วพบกันใหม่นะคะ

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์

14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1ใน4เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้นนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมโดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือ George Washington ซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคม
เงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบิยาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA ประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธี

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับเรายังอยู่กับหนังสือที่เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปฟังกันต่อนะฮะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องแรกเลยก็จะต้องเป็นเรื่องที่ใกล้เข้ามาทุกทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเนี่ยจัดให้ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกันอยู่เป็นระยะนะครับนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่มีคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับถามท่านผู้ฟังง่ายๆนะถามง่ายแต่ก็อยากให้ตอบง่ายด้วยนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะย้ำกันนะครับว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมาเสนอในรายการนะครับเรื่องอะไรก็ได้นะฮะและคำถามที่สองทำไมถึงชอบเรื่องนั้นทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบกันสั้นๆง่ายๆนะครับมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมก็ใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะฮะเหลือไม่ถึง2อาทิตย์แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูเวลาก่อนถ้าท้ายรายการมีเวลาเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะฮะที่ท่านผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเสียงบรรยายภาพจะมีเกมให้เล่นนะจะมีเกมให้เล่นกับเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่ที่จะนำเสนอด้วยแต่น่าจะไปช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยวมีเวลาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวมาขยายความกันนะครับตอนนี้ไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันก่อนนะครับหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟัง3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกชื่อว่าเรื่องนกฉลาดเรื่องที่2สินชัยและเรื่องที่3ในโลกนี้ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ไปติดตามรับฟังได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องนกฉลาดนานมาแล้วมีนกฉลาดเลิศกว่านกทั้งหลายอยู่ตัวหนึ่งนกตัวนี้อาศัยอยู่บนต้นสนแถบภูเขาฮันไกตอนเหนือความฉลาดของมันทำให้เศรษฐีและขุนนางต่างหวังจะได้ไปเลี้ยงแต่ก็ไม่มีใครจับมันไปได้ดังใจปรารถนาถึงแม้ว่าจะมีคนคอยไปดักจับมันอยู่เสมอก็ตามทีเจ้านกฉลาดตัวนี้ก็ไม่ได้หนีไปข้างไหนยังคงจับกิ่งสนครวญเพลงอันแสนจะไพเราะให้ได้ยินอยู่เช่นเดิมครั้นนั้นเปิดเกอร์คาร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาฮันไกได้ข่าวนกฉลาดนี้เขานึกขึ้นว่าเจ้านกตัวนี้มันจะฉลาดอย่างไรกันเถียวนะข้าไม่เชื่อเลยว่าข้าจะจับมันไม่ได้เมื่อหนึ่งเช่นนั้นแล้วเขาก็มุ่งไปสู่ถิ่นของนกฉลาดนั้นทันทีเปิดเกอร์ขานไปพบนกนั้นอยู่บนต้นสนเขียนขจีมันไม่กลัวเอิร์ดเกอร์ขานเลยมิฉะนั้นมันก็คงบินหนีไปแล้วขานเดินตรงเข้าไปจับนกได้อย่างสบายและเดินกลับลงภูเขาแต่ขณะที่กำลังเดินลงมานั้นนกก็พูดขึ้นว่าไม่ยากเลยที่จะจับมันแต่ถ้าขณะที่เราคุยกันไประหว่างทางที่จะลงไปนี้หากท่านเกิดเผลอออกอุทานเสียใจแทนใครๆขึ้นมาแล้วก็ฉันก็จะบินไปเสียทันทีก่อนที่ท่านจะทันกระพริบตาข้าไม่ยอมเผลอหรอกเชิญเจ้าพูดไปเถิดฉันจะเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะเรื่องมันมีอย่างนี้ครั้งหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์กับสุนัขของเขาและในระหว่างทางไปพบเกวียนเล่มหนึ่งมันถูกแท่งเงินมาและหักอยู่ระหว่างทางเจ้าของเกวียนนั่งอย่างหมดอะไรอยู่ข้างๆนายพรานจึงเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าของเกวียนก็ตอบว่านายพรานเกวียนของข้าพเจ้าหักโปรดเฝ้าเกวียนให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะไปตามช่างไม้มาซ่อมนายพรานตกลงและเจ้าของเกวียนก็ออกเดินทางไปดวงอาทิตย์ลัดไปแล้วแต่เจ้าของเกวียนก็ยังไม่กลับมานายพรานเริ่มกระสับกระส่ายและนึกเป็นห่วงมารดาของเขาเพราะทิ้งให้อยู่เฝ้าบ้านคนเดียวและยังไม่ได้กินอาหารทั้งวันในที่สุดเขาก็ตัดสินใจให้สุนัขเฝ้าแทนนี่เจ้าคอยดูเกวียนบรรทุกเงินนี้ไว้ให้ดีนะอย่าปล่อยให้ใครขโมยไปทีเดียวนะข้าจะต้องกลับบ้านหาข้าวให้แม่ข้ากินก่อนในพรานสั่งสุนัขของเขาแล้วก็จากไปสุนัขต้องเป็นทหารยาม คอยเดินตรวจรอบๆเกวียนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้วัวลากเกวียนหนีไปเจ้าของเกวียนต้องตระเวนหาช่างไม้อยู่หลายแห่งจึงได้มาและเมื่อมาถึงเกวียนก็ปรากฏว่าในพรานได้กลับไปแล้วเหลือแต่สุนัขที่ซื่อสัตย์เฝ้าเกวียนอยู่ตัวเดียวเจ้าของเกวียนชื่นชมยินดีในความซื่อสัตย์ของมันมากจึงได้ให้เงินแท่งหนึ่งเป็นรางวัลสุนัขคาบเงินไว้ในปากแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปหาในพรานขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วในพรานโกรธจัดเมื่อเห็นแท่งเงินเขาคิดว่าเขาได้สั่งให้สุนัขเฝ้าเกวียนไว้แต่สุนัขกลับขโมยเงินมาเช่นนี้เขาโมโหมากคว้าไม้ได้ท่อนหนึ่งก็ตีสุนัขนั้นเสียจนตายพุทโธน่าสงสารจริงสุนัขดีออกอย่างนั้นยังฆ่าเสียได้เอิดเกอร์ขานอุทานออกมาอย่างสลดใจท่านเสียใจหรือนกฉลาดกล่าวแล้วก็บินปรือขึ้นไปทันทีเอิดเกอร์ขานได้แต่โทษตัวเองเท่านั้นเพราะลืมไปว่าจะต้องไม่แสดงความเสียใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องเดินย้อนกลับขึ้นไปจับอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้นกฉลาดตัวนั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังอีกมีหญิงคนหนึ่งเลี้ยงแมวที่ดีมากไว้ตัวหนึ่งขณะที่หล่อนจะออกไปตักน้ำนั้นหล่อนได้สั่งให้แมวคอยเฝ้าเด็กซึ่งนอนอยู่ในเปลไว้แมวก็นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเปลคอยดูไล่แมลงและยุงทันใดนั้นก็มีหมูตัวหนึ่งวิ่งมาที่ข้างๆหูของเด็กในเปลแมวเห็นเช่นนั้นก็กระโดดเข้าตะครุบแต่ในขณะที่มัวตะครุบหนูตัวนี้อยู่นั้นได้มีหนูตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งวิ่งมากัดหูของเด็กจนเด็กร้องไห้จ้าแมวรีบวิ่งมาดูโดยเร็วก็แลเห็นหนูใหญ่ตัวนั้นจึงฆ่าเสียแล้วก็กลับไปเลียที่ใบหูของเด็กเพื่อที่จะให้เลือดหยุดเมื่อหญิงนั้นกลับมาจากตักน้ำและเห็นแมวกำลังเลียหูเด็กซึ่งมีเลือดไหลอยู่หล่อนก็คิดว่าแมวกัดหูเด็กจึงตีแมวนั้นจนตายแต่เมื่อหล่อนพบหนูใหญ่นอนตายอยู่พร้อมกับมีชิ้นเนื้อหูของเด็กอยู่ในปากหล่อนก็นึกรู้ความจริงได้ทันทีหล่อนร้องไห้เสียดายแมวแต่ก็สายเสียแล้วกรรมเหลือเกินแมวที่น่าสงสารเอิดเกอร์ขานเผลอตัวพลั้งปากออกไปอีกท่านสงสารอีกแล้วนะว่าแล้วนกก็บินปลอบไปอีกเอิดเกอร์ขานจึงต้องเดินขึ้นไปจับอีกเป็นครั้งที่สามและนกก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังอีกในขณะที่เดินลงมาครั้งหนึ่งเป็นสมัยฝนแล้งชายคนหนึ่งชื่ออาหลีไปเขาออกเดินทางไปหาแหล่งที่สมบูรณ์เพื่อจะได้ทำนาให้ได้ผลเขาได้ตระเวนไปในที่ต่างๆถูกลมและแดดเผาเสียจนตัวไม่เกรียมเขาหมดแรงที่จะเดินทางต่อไปอีกได้จึงนั่งลงใต้ชะง่อนหินแห่งหนึ่งและคอยความตายที่จะมาถึงแต่ในทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีของเหลวหยดลงมาทีละหยดเขารีบยกขันไม้ขึ้นรองแต่กว่าจะเต็มก็นานมากและเมื่อจวนจะเต็มก็มีนกตัวหนึ่งบินมาจิกที่มือของเขาอาลีไปโกรธมากเขาคำรามออกมาว่าเจ้านกระยำฉะไหนเจ้าจึงมาทำน้ำที่สวรรค์ประทานลงมาให้ข้าหกหมดเขาคว้าก้อนหินได้ก้อนหนึ่งและคว้างไปถูกนกตัวนั้นนกตกลงไปนอนตายอยู่ตรงที่ลำธารน้ำใสไหลเอื่อยอยู่เขาวิ่งตามนกไปพบเข้าจึงรีบก้มลงดื่มน้ำอย่างกระหายเมื่ออิ่มแล้วก็เดินกลับมาอย่างที่เดิมและแงนหน้ามองขึ้นไปบนชะง่อนผาเขาก็แลเห็นงูตัวหนึ่งนอนแลบลิ้นคายพิษไหลหยดลงมาทันทีนั้นเขาก็รู้ว่าน้ำที่หยดลงมาเมื่อกี้คือพิษงูนั่นเองอาลีไปอุทานออกมาอย่างน่าสลดใจว่าโอ้กรรมเจ้านกเอ๋ยเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าไว้แต่ข้ากลับฆ่าเจ้าเสียได้ช่างน่าเศร้าจริงหนอนกแสนดีกลับถูกฆ่าอย่างผิดทำนองคลองธรรมเอิดเกอร์ขานเผลอตัวรำพึงออกมาดังๆท่านเสียใจเป็นครั้งที่สามแล้วนกฉลาดว่าแล้วก็บินปรือไปอีกเออไปเถอะเอิดเกอร์ขานพูดขณะที่นกกำลังบินจากไปเป็นครั้งที่สามการจับนกนี้ยากมากและต่อจากนั้นเอิดเกอร์ขานก็เลิกลมความคิดที่จะขึ้นไปจับนกบนเขาฮันไก่นั่นอีกกล่าวกันว่านกฉลาดตัวนั้นก็ยังคงอยู่ที่ต้นสนใบเขียวนั้นเรื่องสินชัยประมาณ 5,000 ปีล่วงมาแล้วโลกของเรามีเพียงแผ่นดินหย่อมเดียวมีขนาดโตเท่ากับรอยเท้าของกวางเท่านั้นเองในดินหย่อมนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีขนาดเท่าลำเทียนและครั้งนั้นมีฤาษีวิเศษตนหนึ่งได้มาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายปี เมื่ออายุของฤาษีได้ประมาณ1,000 ปีฤาษีจึงเอาดินมาปั้นเป็นรูปคนแล้วเสกคาถาใส่รูปดินปั้นให้มีชีวิตจิตใจขึ้นมาและตั้งชื่อให้ว่าปู่สังกสีและย่าสังกสาหลังจากที่ปู่และย่าทั้งสองนั้นอยู่ด้วยกันมาหลายปีก็มีลูกด้วยกัน1 คนชื่อสินชัยเป็นคนมีอำนาจฤทธิ์เดชมากและเป็นคนใจบุญมีความสุภาพอ่อนหวานด้วยเมื่อปู่สังกสีและย่าสังกสามีอายุได้ประมาณ 5,000 ปีฤาษีจึงบอกคนทั้งสองว่าเวลานี้พวกเราก็มีแผ่นดินเพียงหย่อมเดียวไม่พออาศัยควรจะขยายออกไปให้กว้างๆข้าจึงอยากให้พวกเจ้าแต่ละคนตั้งเป็น12 ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นก็จะได้แยกกันไปอยู่ทุกมุมโลกเมื่อฤาษีพูดเช่นนั้นแล้วก็ฆ่าปู่และย่าทั้งสองทันทีแล้วก็ตัดร่างกายของแต่ละคนออกเป็น12 ชิ้นฤาษีได้เอาส่วนต่างๆของร่างกายที่ตัดออกไปไว้ตามที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกันและได้สร้างที่พักอาศัยขึ้นฤาษีได้รอผลที่จะเกิดขึ้นอยู่หลายวันจนในที่สุดร่างกายส่วนต่างๆที่ตัดมาจากร่างของปู่ย่าก็กลับกลายเป็นคนขึ้นมาอีกมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเมื่อฤาษีได้เห็นเช่นนั้นก็มีความดีใจที่คาถาอาคมของตนเสกเป่าให้ส่วนร่างกายกลับเป็นคนขึ้นมาได้เมื่อสมตามความตั้งใจแล้วฤาษีก็หายตัวขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ต่อมาบรรดาผู้คนที่ฤาษีได้เสกปั้นออกจากร่างกายของปู่สังกสีญาติสังกสารเหล่านั้นก็ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันด้วยความสุขเมื่อแผ่นดินขยายใหญ่ขึ้นครอบครัวที่ตั้งกระจัดกระจายไว้นั้นก็ห่างเหินกันออกไปจึงได้เห็นว่าในปัจจุบันโลกของเรามีผู้คนหลากชาติหลายภาษาและหลายทวีปด้วยกันผู้เฒ่าผู้แก่ของชาติเผ่าแมวได้กล่าวว่าชาวเผ่าแมวก็เป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งฤาษีตนนั้นได้ปั้นแต่งขึ้นจะกล่าวถึงสินชัยผู้เป็นลูกชายของปู่สังกสีและย่าสังกสาเมื่อสินชัยอายุได้25 ปีก็มียักษ์ใหญ่ซึ่งมีนิสัยชั่วช้าตนหนึ่งอยากจะมารบราฆ่าฟันเอาเมืองลาวได้มาก่อความวุ่นวายขึ้นภายในเมืองยักษ์ตนนั้นได้พยายามแล้วพยายามอีกแต่ความหวังอันชั่วร้ายของมันก็ไม่สำเร็จทางนี้ก็เนื่องจากฤทธิ์เดชและความเมตตาสุภาพอ่อนโยนของสินชัยนั่นเองยักษ์จึงไม่สามารถเอาเมืองของสินชัยได้อย่างไรก็ตามวันหนึ่งสินชัยคำนึงถึงว่าถ้าไม่ฆ่ายักษ์ตนนี้เสียมันก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นอีกจนได้มันคงจะมาจับประชาชนไปอีกหลายคนทีเดียวเมื่อสินชัยคิดเช่นนี้แล้วจึงมีหนังสือไปถึงยักษ์เพื่อประกาศสงครามกับมันพอยักษ์ได้รับหนังสือของสินชัยก็โกรธจัดตาของมันแดงเหมือนไฟนรกมันร้องคำรามอย่างไม่ยอมหยุดหย่อนเสียงของมันดังเหมือนเสียงฟ้าร้องในเวลามีลมพายุใหญ่มันเหลือกตาที่มีแสงแดดของมันไปรอบๆขอบฟ้าแล้วก็กลับเพศเป็นยักษ์น้อยๆหลายพันตัวเพื่อจะรบกับสินชัยส่วนสินชัยก็ไม่มีความครามเกรงกลัวพวกยักษ์เหล่านั้นแต่อย่างไรได้ยกมือขึ้นพนมและพูดว่าโอ้พ่อแม่ที่รักและฤาษีองค์ที่ข้าเคารพเอ่ยบัดนี้ยักษ์ใหญ่ชั่วร้ายตนนั้นมันร้อนรนกระวนกระวายด้วยความโมโหของมันนั้นอาจจะย่างวัวทั้งตัวให้สุกได้แต่ข้าจะแสดงกลอุบายของข้าให้มันเห็นภายใน3 วันว่าแล้วสินชัยก็กำเมล็ดข้าวสารมาอมใส่ปากครูหนึ่งก็พ่นเมล็ดข้าวสารออกมาด้วยเวทมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ของสินชัยเมล็ดข้าวสารทุกๆเมล็ดนั้นก็กลายเป็นทหารเมื่อทหารทุกเหล่าเตรียมตัวพร้อมแล้วสินชัยก็พาทหารเข้ารบต่อสู้กับพวกยักษ์การรบได้กินเวลาถึง3 เดือนในตอนปลายเดือนที่3ทหารของสินชัยได้ฆ่ายักษ์เล็กยักษ์น้อยเหล่านั้นตายหมดคงเหลือแต่ยักษ์ใหญ่โหดร้ายเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสินชัยที่จะต้องต่อสู้เองสินชัยได้ต่อสู้กับยักษ์อยู่3 วันเมื่อยักษ์ใหญ่ยิงศรไปยังสินชัยคราวใดลูกศรก็กลายเป็นดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาสินชัยคราวนั้นแต่เมื่อสินชัยยิงศรไปบ้างลูกศรของสินชัยก็ตรงไปตัดคอหอยของยักษ์จนมันขาดใจตายทันทีเมื่อสินชัยปราบยักษ์ได้แล้วสินชัยก็พูดขึ้นว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วที่เราจะอยู่ในโลกนี้ต่อไปดังนั้นเราจะไปฆ่าผีปีศาจและยักษ์ใหญ่ชั่วร้ายในโลกอื่นก่อนสินชัยพูดเช่นนั้นแล้วก็ ็เรียกทหารทั้งหลายมาประชุมแล้วกล่าวสรรเสริญที่พวกทหารเหล่านั้นปราบยักษ์จนเป็นผลสำเร็จก่อนที่สินชัยจะจากไปสินชัยได้สั่งเป็นคำสุดท้ายว่าเราจะต้องจากพวกเจ้าและจากโลกนี้ไปแล้วพวกเจ้าจงอยู่ที่ภูเขานี้ตลอดไปเถิดพวกเจ้าเป็นทหารผู้กล้าหาญของเราขอเจ้าจงอยู่คุ้มครองประชาชนทั้งหลายจนกว่าเราจะกลับมาอยู่ร่วมโลกเดียวกันกับพวกเจ้าอีกพอพูดจบสินชัยก็หายเงียบเข้าไปในกองไฟทันทีดังนั้นบัดนี้ชาวเผ่าแมวทั้งหลายจึงเชื่อกันว่าพวกเขาเป็นทหารของสินชัยเขาจะเล่าให้ท่านฟังว่าเขากลัวยักษ์ที่โหดร้ายและผีปีศาจที่ชั่วสามที่จะมาราวีให้พวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วยชาวแผ่วแมวจึงไม่กล้าลงมาอยู่ในที่ราบรวมกับชาวเผ่าอื่นๆเพราะพวกเขากำลังรอท่าการกลับมาของสินชัยผู้เป็นผู้นำที่ดีแม้แต่จะอาบน้ำพวกแมวก็กลัวเพราะเขาคิดว่าพวกปีศาจคงจะแทรกซึมอยู่ในน้ำและกินหรือฆ่าเขาได้ทุกวิถีทางเรื่องในโลกนี้ไม่มีอะไรไร้ประโยชน์ในยุคดึกดำบรรพ์อันทั่วโลกยังไม่ได้มีแสงสว่างอย่างทุกวันนี้สัตว์เดรัจฉานมีการยกทัพโยธาไปรบรากัดกันทั่วไปในโลกสัตว์ชนิดหนึ่งรวมกันเป็นกองทัพไปต่อสู้กับสัตว์อีกชนิดหนึ่งก็มีสัตว์หลายชนิดรวมกันเป็นกองทัพยกไปกระทำสงครามกับสัตว์อีกจำพวกหนึ่งก็มีเฉพาะกรณีที่มีสัตว์หลายชนิดรวมเป็นทัพเดียวกันนั้นก็เป็นที่รู้ได้ว่าพญาสัตว์ผู้เป็นใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหลายหรือเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้เรียกร้องหรือบังคับให้รวมกันเข้าแล้วมอบหมายหน้าที่ให้ทำตามสมควรแก่ความสามารถหรือธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดครั้งหนึ่งช้างซึ่งมีร่างกายใหญ่โตกว่าสัตว์ทั้งหลายและซึ่งได้รับความยกย่องนับถือให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าได้ร้องประกาศให้สัตว์ป่าทุกชนิดมารวมกันเพื่อจัดทัพไปรบกับมนุษย์เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้มาประชุมกันอยู่พร้อมหน้าพญาโคจสารก็แผดเสียงร้องก้องประกาศให้ได้ยินทั่วกันว่าสาธุสัตว์ทั้งหลายบัดนี้มีสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์สีขาแต่ใช้เดินเพียงสองขาอีกสองขามันใช้จับอะไรๆได้อย่างหนูอย่างกระรอกสัตว์ชนิดนั้นมันมีขนสีดำแต่มีไม่ทั่วตัวมีความชำนาญในการปีนป่ายอยู่บนต้นไม้อย่างลิงมีความสามารถในการวิ่งอย่างม้ามีความว่องไวในการว่ายน้ำอย่างปลามันบินอย่างนกไม่ได้แต่มันก็จับนกกินเป็นอาหารมันจับสัตว์น้ำสัตว์บกกินทุกวันสัตว์ทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนยิ่งขึ้นทุกทีบัดนี้ข้าจึงเรียกพวกเจ้ามาเพื่อรวมกันเข้าเป็นกองทัพใหญ่ยกไปปราบสัตว์ป่าชนิดนั้นครั้นแล้วพญาโคจสารก็บงการมอบหมายหน้าที่ให้สัตว์ต่างๆตามสมควรคือให้ช้างเป็นทัพหน้าทัพรองลงมาล้วนไปด้วยหมีถัดจากนั้นเป็นทัพเม่นให้วัวป่าเป็นกองโจรให้งูเป็นกองสอดแนมทางบกให้จระเข้เป็นกองสอดแนมทางน้ำให้นกเป็ดน้ำเป็นกองสอดแนมทั้งทางน้ำทางบกและทางอากาศให้นกคู่กับนกเขาแมวและค้างคาวเป็นกองสอดแนมกลางคืนสัตว์ต่างๆเหล่านี้เคยทำหน้าที่สอดแนมคือลอบสืบความลับของข้าศึกได้อย่างดีมาแล้วในสงครามครั้งก่อนๆ นอกจากนั้นพญาช้างสารได้มอบให้อูฐมีหน้าที่ลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธให้จิงโจ้เป็นกองพยาบาลถุงหน้าของจิงโจ้คือเปลสำหรับลำเลียงนักรบที่ได้รับบาดเจ็บออกจากสนามรบและถุงนั้นก็ใช้เป็นเตียงพยาบาลสำหรับสัตว์นักรบขนาดเล็กๆได้ด้วยลิงกอริลลาเลือกเฉพาะขนาดใหญ่เท่าๆกันให้เป็นทับหลังให้ปลาเป็นกองทับน้ำและอื่นๆเมื่อพญาโคจสารจะมอบหมายหน้าที่ให้มดสัตว์อื่นก็พากันคัดค้านว่าอย่าเอามดไปให้สัตว์ทั้งหลายเหยียบตายเสียเปล่าๆเลยมดตัวนิดเดียวเช่นนี้ไม่มีประโยชน์แม้แต่น้อยแต่พญาโคจสารก็กล่าวว่าถ้าเทียบส่วนของร่างกายและส่วนของกำลังความสามารถแล้วมดก็เป็นสัตว์ที่มีกำลังและความสามารถยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกและในโลกนี้จะไม่มีสัตว์อื่นเหลืออยู่เลยถ้ามดเป็นสัตว์มีร่างกายใหญ่โตเท่าช้างสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นก็งันเงียบไปหมดพญาโคจสารจึงมอบหน้าที่แก่มดให้มีหน้าที่อย่างเดียวคือในโอกาสใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามให้พยายามเข้าไปในรูหูของศัตรูให้ได้แล้วก็กัดให้แก้วหูแตกตายไปทีละตัวเต่าเป็นสัตว์ที่อึดอัดมากต่อสู้กับศัตรูก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์อันใดเลย สัตว์ทั้งหลายคัดค้านเมื่อพญาโคจรสารจะมอบหน้าที่ให้เต่าพญาโคจรสารจึงถามสัตว์บกทั้งหลายว่าบรรดาพวกเจ้าเหล่านี้มีใครบ้างที่จะดำน้ำลงไปอยู่ในส่วนลึกที่สุดของแม่น้ำลำคลองได้นานๆนานเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการสัตว์เหล่านั้นก็นิ่งเงียบไปหมดพญาโคจรสารจึงกล่าวแก่เต่าว่าเต่าเจ้าจงเป็นผู้สื่อสารระหว่างกองทัพบกกับกองทัพน้ำเสร็จแล้วพญาโคจรสารก็เรียกกระต่ายเข้ามาแต่ยังไม่ทันมอบหมายหน้าที่ให้สัตว์ทั้งหลายก็คัดค้านว่าไม่ควรเอากระต่ายมาใช้ในการสงครามเพราะกระต่ายเป็นสัตว์ขี้ขลาดตาขาวตกใจง่ายแต่กระต่ายวิ่งได้เร็วมากยากที่สัตว์อื่นจะมีฝีเท้าเท่าเทียมพญาโคจรสารว่ากระต่ายเอ๋ยเจ้าจงทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารทั่วไปในบรรดากองทัพต่างๆซึ่งเป็นทัพบกเมื่อพญาโคจรสารเรียกหมาป่าเข้ามาสัตว์อื่นทั้งหลายก็ใส่หน้าสุบสิบกันว่าอานิจาอานิจาเจ้าแห่งสัตว์ป่าไม่รักศักดิ์ศรีเสียแล้วกระมังจึงเอาเจ้าสัตว์สักฉุนสกุลสามต่ำชาติเข้ามาร่วมในการสงครามอันมีเกียรติครั้งนี้แต่เมื่อไม่มีเวลาจะซุบซิบกันมากนักสัตว์ส่วนมากในที่นั้นก็พากันคัดค้านขอให้ระยับยั้งหมาป่าไว้อย่าได้เอาเข้ามาใช้ในการสงครามเพราะหมาป่าเป็นสัตว์อันธพาลเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปพญาโคจรสารจึงว่าในบรรดาพวกเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดมีใครบ้างไหมที่สามารถส่งเสียงร้องก้องกังวานไปในระยะไกลและเสียงนั้นก็เป็นเสียงยืดยาวติดต่อกันไม่ได้ขาดเป็นจังหวะสั้นๆสัตว์ทั้งหลายในที่นั้นก็พากันก้มหน้านิ่งพญาโคจรสารจึงพูดกับหมาป่าว่าหมาป่าเอ๋ยในกองทัพทั้งหมดของเรานี้ยังไม่มีเสียงแตรสัญญาซึ่งในการสงครามก็จำเป็นต้องใช้อย่างที่สุดเราจะต้องใช้เสียงแตรเป็นเครื่องปลุกใจเร้าใจในขณะประจันบานใช้เป็นสัญญาเพื่อความพร้อมเพรียงเมื่อจะรุกหรือถอยอย่างมีระเบียบใช่แต่เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในยามจะให้นักรบของเรานอนก็ดีจะให้ตื่นนอนก็ดีจะให้กินอาหารก็ดีหรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะต้องลุกขึ้นจับอาวุธต่อต้านป้องกันชีวิตของนักรบเองก็ดีเหล่านี้ก็จำเป็นต้องอาศัยเสียงสัญญาณทั้งสิ้นหากไร้เสียซึ่งเสียงสัญญาณอันเกิดจากเสียงเห่าเสียงหอนของหมาป่านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นศัตรูอาจจะประหารชีวิตของนักรบที่กำลังนอนหลับให้ตายไปหมดทุกกองทัพในพริบตาเดียวก็ได้ในที่สุดพญาโคจรสารอันเป็นผู้นำของสัตว์ป่าทั้งหลายก็ได้ให้โอวาทเป็นคติเตือนใจไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตสัตว์ใดอย่าได้คิดว่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้เพราะเหตุว่าถ้าเราฉลาดพอที่จะรู้จักธรรมชาติโดยเฉพาะของแต่ละสิ่งนั้นก็จะเห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไร้ประโยชน์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกชีวิตในโลกนี้ย่อมมีประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นาทีนี้ด้วยนะครับดูเวลาแล้ววันนี้น่าจะบอกที่อยู่ไม่ทันนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวผมยกยอดไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดสรรเวลาดีๆแล้วย้ำเรื่องของที่อยู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกทีนึงวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับผมพุชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีครับคนในชุมชนได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้

0: ุขอไข่ผาสุก
1: ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
2: ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ค่ะ
3: มั่นใจ
4: ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
5: ่ถ้ากอไก่มันสุกแบบทำกับข้าวแล้วสุกวะ
6: ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุขอไข
7: ่ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ก็เคยเรียนมา
8: ขอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่
9: มันอีกสุขนึงมันความสุขเหรอพี่
10: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผาสุขเป็นคำนามแปลว่าความสำราญความสบายคำที่ถูกต้องต้องเขียนอย่างนี้นะครับผอพึ่งสระอาสอเสือสระอุกอไก่ครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ปัญหาการทับถมของกระซ้าส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านพร้อมกล่าวว่าปัญหาการทับถมของกระซ้าเป็นเศษชิ้นส่วนเปลือกหอยเปลือกปูหอยขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตที่มีเปลือกแข็งแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งถูกคลื่นลมและกระแสน้ำพัดพามาสะสมบริเวณชายหาดปากอ่าวหรือร่องน้ำชายฝั่งโดยบริเวณปากคลองปากทะเลหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลปากทะเลประสบปัญหาร่องน้ำตื้นเขินจากการสะสมของเศษเปลือกหอยส่งผลให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านประสบความยากลำบากในการนำเรือเข้าออกกระทบต่อความปลอดภัยและต้นทุนในการประกอบอาชีพขณะที่ลักษณะภูมิศาสตร์บริเวณปากคลองที่เป็นแหลมยังเป็นจุดรวมของกระแสน้ำและลมที่พัดพาวัสดุจากบริเวณอื่นมาสะสมอย่างต่อเนื่องนายสุชาติยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากคนในพื้นที่ยืนยันรัฐบาลมีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและชายฝั่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
2: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในตรวจเยี่ยมการจัดงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวโดยกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนานำทุเรียนจากภาคใต้และภาคเหนือซึ่งมีผลผลิตมากในขณะนี้มาจัดจำหน่ายในราคาลูกละ100บาทวันละ 1,000 ลูกเพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนภายในประเทศและสร้างกระแสการบริโภคทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ให้ความสนใจจำนวนมากคาดว่าจะสร้างรายได้แก่ชาวสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทและดูดซับทุเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัน
3: ช่วงนี้เป็นช่วงพีคของทุเรียนในช่วงที่2ของฤดูการผลิตนี้นะครับพีคช่วงแรกคือของภาคตะวันออกนะครับพีคช่วงที่2คือช่วงของภาคใต้แล้วก็มีภาคอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับเราก็จัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคทุเรียนโดยจับมือกับทางเซ็นทรัลพัฒนานะครับเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะครับ
2: ภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทุเรียนบุฟเฟ่ทุเรียนหัวละ699บาทเวลารับประทาน45นาทีและไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้ถึงวันที่20สิงหาคมนี้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังได้นำทุเรียนและผลไม้อื่นๆตามฤดูกาลจัดจำหน่ายในงาน Farm Outlet Market 2026ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือเกษตรกรนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดตัว Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
4: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิด Local Trade Center ซื้อง่ายขายคล่องจังหวัดพัทลุงณร้านมาโย่หมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ให้เป็นร้านค้าโลคอลเทรดเซ็นเตอร์นำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้นายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าการเปิดร้านโลคอลเทรดเซ็นเตอร์เป็นกิจกรรมการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีความเข้มแข็งลงลึกถึงระดับท้องถิ่นด้วยการวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนสมาคมการค้าไมโคร SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงซึ่งการเปิดตัวร้านมาโย่หมูทองท่าแคศูนย์รวมของฝากภาคใต้ครั้งนี้ถือเป็นร้านนำร่องแห่งแรกของทางภาคใต้ที่จะเป็นก้าวสำคัญของการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนเติบโตได้ในท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับร้านโลคอลเทรดเซ็นเตอร์ได้ผ่านขั้นตอนการพัฒนาอย่างเข้มข้นจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการร้านการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายแบบออฟไลน์ออนไลน์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและร่วมมือกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงระบบธุรกิจในท้องถิ่นให้เข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ข้าวมันหอยกระติบคว้าเมนูตัวแทน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Lost Taste จังหวัดกระบี่ประจำปี2569
5: นางปียาแก้วบำรุงวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนาและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารสำหรับจังหวัดกระบี่มี3เมนูตัวแทนจังหวัดกระบี่ในปี2569ซึ่งได้แก่ข้าวมันหอยกระติบหมู3รสสูตรโบราณและผัดไทยโบราณน้ำกะทิปรากฏว่าข้าวมันหอยกระติบคว้ารางวัล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ด้วยเสน่ห์ของหอยกระติบหรือหอยติบซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่อยู่คู่ชุมชนชาวประมงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่นำมาทานกับข้าวมันที่หุงด้วยน้ำกะทิสดและน้ำพริกแกงใต้กลายเป็นเมนูที่เรียบง่ายแต่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
7: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายจอร์จกลาสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นออกแถลงการในวันนี้ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X โดยเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการสนับสนุนญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐและรับรองอธิปไตยของญี่ปุ่นในพื้นที่หมู่เกาะคูริวหรือดินแดนทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูริวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคทั้งนี้รัสเซียและญี่ปุ่นเผชิญกับความขัดแย้งทางการทูตที่ยังคงดำเนินมายาวนานหลายปีนับตั้งแต่ที่สหภาพโซเวียตยึดครองหมู่เกาะคูริวจากประเทศญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2488ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สื่อท้องถิ่นของโครเอเชียรายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนของเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาบริเวณชายฝั่งทะเลแอดริติกทางตะวันตกของโครเอเชียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย19รายและประชาชนอย่างน้อย 1,000 คนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในเมืองใกล้เคียงนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถยนต์หลายคันถูกไฟไหม้เสียหายโดยทางการโครเอเชียระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายเข้าควบคุมสถานการณ์ทั้งนี้โครเอเชียกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลแอดริติกมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประกอบกับกระแสลมแรงทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์แสดงความเชื่อมั่นว่าฟิลิปปินส์และจีนยังสามารถขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้แม้ทั้งสองประเทศยังคงมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็ตามพร้อมระบุว่าฟิลิปปินส์ไม่มีนโยบายตีตัวออกห่างจากจีนและยังคงร่วมมือกันในหลายด้านโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานผ่านการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติร่วมกันบริเวณรีดแบงค์ซึ่งเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้และอยู่ในเขตเศรษฐกิจเฉพาะของฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาร์กอสยืนยันว่าฟิลิปปินส์ไม่มีข้อตกลงพิเศษที่ต้องขออนุญาตจีนในการดำเนินภารกิจขนส่งเสบียงไปยังเรือรบในทะเลจีนใต้พร้อมย้ำว่าฟิลิปปินส์จะไม่ยอมสละสิทธิ์ของตนในพื้นที่ดังกล่าวต่อ ่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาหัวชนะจินนิพาตราชูวนิชไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่วนอีกคู่สอนวิสากุลพิสารรัตรองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วเอาชนะคาโรลิน่าคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน2เซตรวด6-3และ6-4ส่งผลให้สอนวิสาได้เข้าไปพบกับโชติรินในรอบชิงชนะเลิศต่อไปประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณานันท์พันธราธรด้วยสกอร์6-3แต่เนื่องจากคุณานันท์มีอาการเวียนศีรษะจนขอรีไทร์ทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นที่ตัดเชือกเอาชนะไตรศรีเสนของไทย2-1เซต3-6 7-5และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานแถลงข่าวประกาศสนับสนุนนาบินอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาที่เอ็มทาวเวอร์ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่านาบินอานานมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบโดยต้องลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับซึ่งสมาคมคาดว่าหากคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ 1-2 รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไป
11: คนที่จะไปโอลิมปิกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อว่าเขามีคัดควอลิฟายที่2ครั้งเขาจะจัดแข่ง2ครั้งที่ได้อันดับ1 2 3 4ได้ไปนะครับแล้วก็จัดระดับ continental หรือทวีปเนี่ยทวีปละครั้งแล้วก็1 2 3แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะครับเขาให้ต่อยทุกที่แล้วจัดแรงกิ้งนะคนแรงกิ้งถึงกี่คนนั้นได้ไปเพราะนั้นจริงๆเราก็ต้องคุยในรายละเอียดว่านะครับถึงเวลาอาจจะต้องไปต่อยในรายการแรงกิ้งนะครับเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในรายการก็คือเป็น qualify ด้วยนะครับเขาจัดคะแนนจากนี้ไป2ปีเขามีต่อยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จัดแรงกิ้งให
10: ้ขณะที่นาบินอานานวัย22ปีระบุว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องตามขั้นตอนโดยมีแผนการเตรียมตัว2ปีซึ่งจะฝึกซ้อมทั้งมวยไทยและมวยสากลควบคู่กันไปยืนยันต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหวังว่าหากได้เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
12: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปสำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมย์อัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่เมืองคูดูสประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้โดยวรันธรพงโคกศรีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 กล่าวว่ารายการนี้ถือเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในทีมเพราะจะได้ประสบการณ์เพื่อไปต่อยอดสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกโดยเกมกับอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะให้ได้ สำหรับการแข่งขันรายการสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 จะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในนัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาผานิชคาดนาครายงาน
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
15: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
16: ออุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยเสาวลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: สายน้ำเบื้องหน้าไหลรินอย่างช้าๆลมฤดูร้อนพัดโชยในช่วงเทศกาลชิงเม้งของวันที่5เมษายนปี2561ลำคลองสายเล็กไหลผ่านที่ดินของตระกูลซึ่งมีกงสีเป็นบรรพบุรุษกงสีอพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่งเรือสำเภามาในยุคตันซวงอูเขียนจดหมายจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากดินแดนอันไกลโพ้นกงสีไม่ได้เข้ามาเป็นจับกังแต่ว่ามาแต่งงานกับคนไทยปลูกผักขายและหักร้างถังพงในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีซึ่งมีลำน้ำแม่กลองไหลผ่านถ้านับกงสีเป็นเจเนอเรชันที่หนึ่งกงเฮงก็เป็นเจเนอเรชันที่สองและเตี่ยของผมก็เป็นเจเนอเรชันที่สามแน่นอนผมหรือว่าไอ้เคียงหรือว่าหนีชาติชายก็เป็นเจเนอเรชันที่สี่ผมเป็นลูกชายคนโตที่เชื้อสายจีนในไทยเจือจางไปมากแล้วแต่หน้าตาของผมกลับได้บรรพบุรุษมาอย่างเต็มที่ผมมีตาชั้นเดียวผิวขาวริมฝีปากบางแต่ว่าจมูกโด่งเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของผมดูมีเสน่ห์ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นความเป็นจีนของผมก็มีอยู่หลายส่วนตั้งแต่รูปลักษณ์ชื่อเล่นประเพณีและวัฒนธรรมบางอย่างที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดมากมายเพราะเหมือนกับว่าเป็นจีนชั้นปลายแถวไปแล้ววัฒนธรรมที่ยังมีอยู่อย่างเช่นตรุษจีนศาสตร์จีนชิงเม้งนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเหลือไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ขนมจ้างหรือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์ตระกูลของผมมาจากเมืองจีนด้วยกันสองสายเริ่มตั้งแต่กงสีมากับกงหงซึ่งเป็นน้องชายต่างมีครอบครัวของตัวเองโดยมาตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันชิงเม้งตระกูลของพวกผมจึงมารวมกันอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีห่วงซุ้ยสีเขียวอ่อนมีป้ายอักษรเป็นภาษาจีนเขียนด้วยสีน้ำมันแดงและเขียวแบ่งเป็นสองแถวซ้ายขวาลูกหลานยุคหลังไม่มีใครอ่านและแปลออกแต่ก็เดาว่าน่าจะเป็นชื่อของบรรพบุรุษและวันที่มรณะเหมือนป้ายบนสุสานไทยพออายุ55ปีมาแทนเตี่ยที่วัยร่วงโรยเหมือนฤดูใบไม้ร่วงเตี่ยกวงอายุล่วงเข้า86ปีเดินเหินไม่ค่อยไหวเตี่ยชอบนั่งอยู่บนรถเข็นหน้าบ้านใบหน้าของเตี่ยกวงขาวซีดมีรอยกระสีน้ำตาลกระจายอยู่เต็มใบหน้าดวงเตียงเรียกดังมาจากด้านหลังพร้อมกับฝ่ามือหนานุ่มของไอ้เหงียนแต่บ
1: างผล
0: ิ
1: ตเยอะมากถ้าสมมติ เราเป็นหน
0: ู
1: อีวีซะอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ห่วงโซ่การผลิตเหล่านี้มันถูกลาด
2: หัวหน้าผู้แทนเจโทประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพคือคุณคอนโดฮิโรยาสึนะคะได้พากันมาพบกับ BOI นะคะก็มาคุยกับคุณนริศเทิดเสถียรศักดิ์นะคะพูดถึงแนวโน้มสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยประจำครึ่งปีแรกของปี2569นะคะผลสำรวจเนี่ยพบว่านะคะบริษัทญี่ปุ่นมีความระมัดระวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้นค่ะโดยดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจนะคะในช่วงครึ่งแรกของปี69อยู่ที่ระดับลบ6จากระดับ0ในช่วงครึ่งหลังของปี68นะคะจากแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบแล้วก็ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ตะวันออกกลางค่ะแต่ว่าความต้องการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การลงทุนด้านโรงงานและเครื่องจักรยังคงแข็งแกร่งนะคะสำหรับช่วงครึ่งหลังของปี69เนี่ยคาดว่าดัชนียังคงทรงตัวเนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ดิจิทัลท่ามกลางความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวค่ะบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับการรักษาและยกระดับฐานธุรกิจในประเทศไทยนะคะมี 23% เนี่ยก็มีแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในปีนี้ส่วน 48% มีแผนที่จะคงระดับการลงทุนเดิมนะคะโดยทิศทางการลงทุนส่วนใหญ่ยังมุ่งยกระดับประสิทธิภาพของฐานการผลิตเดิมแล้วก็มีแผนนะคะที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องเดิม 59% ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอีก 31% นะคะแล้วก็ลงทุนด้าน Digital Transformation อีก 22% ก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของฐานการผลิตในไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่า คือยังอยู่ในทิศทางที่ดีว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาได้สะท้อนมุมมองต่อประเด็นที่มีความสำคัญต่อนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยนะคะก็คือเขาคาดหวังให้รัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีและการเงินมากที่สุดถึง 29% นะคะรองลงมาคือการส่งเสริมตลาดภายในประเทศ 26% แล้วก็การขยายตลาดไปยังประเทศที่3ผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีนะคะเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นในไทยส่วนใหญ่นะคะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านนโยบายภาษีการค้าของสหรัฐนะคะโดยที่42% เนี่ยเขาบอกว่าแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะอันนี้มันเป็นคำถามเรื่องผลกระทบจากนโยบายภาษีสหรัฐเนาะแล้วส่วน 39% เนี่ยก็บอกว่าได้รับผลกระทบบ้างนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะเพราะว่าเขาก็ยังมาหารือแล้วก็พูดถึงแนวทางทิศทางต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของประเทศยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะคะที่จะเล่าก็คือเรื่องของญี่ปุ่นที่เหมือนกันนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศทั่วโลกกำลังขาดแคลนแรงงานแล้วคนที่ขาดแคลนมากที่สุดก็คือญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันแบบอุตลุดเลยแล้วก็คนแก่ยังต้องมาทำงานอยู่นะเพราะว่ารายได้พลังงานจะเด็กหรือว่าแรงงานจะเด็กมันส่งผลไม่ทันนะคะญี่ปุ่นกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนงานค่ะประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วเขามีการพูดถึงว่าจะเป็นนิสเฟิร์มอาร์ดีอิงโซสโลทูยูสเอไอทำไมพวกบริษัทของญี่ปุ่นถึงใช้ AI ที่แบบเชื่องช้ามากนะคะระบุว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้ญี่ปุ่นควรเป็นหนึ่งในประเทศที่มีแรงจูงใจในสูงในการนำ AI เข้ามาช่วยทำงานแต่ในทางปฏิบัติค่ะการใช้ AI ในสถานที่ทำงานญี่ปุ่นยังโตอย่างช้าๆเหมือนสล็อตเลยนะคะแล้วก็ระมัดระวังประเทศกับสหรัฐแล้วก็สหราชอาณาจักรค่ะถ้าที่ญี่ปุ่นต่อ AI นั่นแหละการแสดงโน้ตคุณจะน่าเคยเห็นเนาะเป็นหน้าขาวๆเลยค่ะแล้วมันจะเต้นจะเยื้องย่างแต่ละทีเนี่ยเป็นเนิบมากๆเลยค่ะมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับท่าทีของญี่ปุ่นขนาดนี้นะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆนะในรายงานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ก็เผยแพร่เมื่อปี2568บอกว่าญี่ปุ่นมีแรงงานเพียงแค่ 8.4% ที่ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตัวเลขนี้ถือว่าต่ำนะคะกว่าหลายประเทศอย่างมากสถิติอีกชุดหนึ่งถือว่าสหรัฐมีแรงงานที่ใช้ AI ในการทำงาน 50%สหรัฐในอันดับที่ 32% และสิงคโปร์ซึ่งถูกระบุว่าเป็นประเทศที่มีการทำ AI มาใช้มากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะและมากที่สุดในเอเชียมีแรงงาน 56% ที่ใช้ AI หลายครั้งต่อสัปดาห์นะมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือวัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่นค่ะที่ยังยึดถือความอนุรักษ์นิยมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นสำคัญนะคะบางองค์กรเขาตัดสินใจกว่าจะตัดสินใจมันต้องมีขั้นตอน1 2 3 4แบบใหญ่โตมากๆต้องได้รับความเห็นชอบจากหลายฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่จะเอา AI มาใช้แล้วมันเกิดความผิดพลาดเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยไม่ยอมรับเลยนะเขาบอกว่าบางแห่งจึงยอมปล่อยให้ตำแหน่งงานว่างมากกว่าแทนที่จะ AI มาทำงานแทนคนนะเขาบอกว่าส่วนสหรัฐอเมริกาบอกไม่เป็นไรใช้ AI ไปก่อนรอไปก่อนแล้วกันถ้าแก้ที่หางเขามันมีปัญหาต่างจากญี่ปุ่นค่ะที่ต้องการหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือของ AIมากกว่านะก็คือต้องมีหลักฐานยืนยันว่าใช้ AI แล้วมันดีจริงๆนะถึงจะกล้าเริ่มใช้งานจริงๆคุณภาริสาฮากิเรียนนะคะศาสตราจารย์ด้านการบริหารจัดการระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเกียวโตด้านวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเห็นสอดคล้องกันว่าบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากค่ะยังคงระมัดระวังเกินไปเมื่อต้องพิจารณานำ AI มาใช้นะคะแล้วก็เธอทีว่าความท้าทายในการนำ AI มาปรับใช้ไม่ต่างจากความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงใดๆในบริษัทญี่ปุ่นโดยทั่วไปซึ่งเป็นเหตุผลที่การใช้ AI ในที่ทำงานยังคงถูกจำกัดขอบเขตและดำเนินไปอย่างระมัดระวังอย่างมากค่ะ
2: ไปปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวดีๆนะคะของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาก็จะเดินหน้าใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะทั้งมิติในการคุ้มครองชื่อสินค้าการควบคุมคุณภาพแล้วก็การขยายช่องทางตลาดนะคะก็น่าสนใจนะคะคือรอบนี้เนี่ยเขาจะย้ำขอบเขตการคุ้มครองGI ของชามไก่ลำปางนะคะหลังจากที่มีสินค้าลักษณะคล้ายกันในตลาดแล้วก็จะขึ้นทะเบียน GI ใหม่ของราชบุรีนะคะก็คือมะนาวแป้นดำเนินสะดวกมะม่วงน้ำดอกไม้ราชบุรีแล้วก็การตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพ ส้มโชกุนเบตงและมังคุดในสายหมอกเบตงไปจนถึงเรื่องของการผลักดันชารางแดงเกาะเกร็ดและผ้าขิดสลับหมี่หนองบัวลำพูนะคะเรื่องของชามไก่ลำปางเนี่ยนะคะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะบอกว่ากรณีที่มีการจำหน่ายสินค้าลักษณะคล้ายกันในท้องตลาดเนี่ยกฎหมาย GI คุ้มครองนะคะทั้งเรื่องของการใช้ชื่อแล้วก็ตรา GI ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดนะคะการผลิตชามไก่ในจังหวัดลำปางเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2500หลังจากที่มีการพบแหล่งแร่ดินขาวคุณภาพดีในอำเภอแจ้ห่มก็เหมาะกับการทำเซรามิกแล้วชาวจีนเนี่ยได้ร่วมกันก่อตั้งโรงงานแห่งแรกในจังหวัดแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมการปั้นดินเผาจนแพร่หลายมาถึงปัจจุบันเท่านั้นเนี่ยชามไก่ลำปางได้รับการขึ้นทะเบียน GI ตั้งแต่ปี2554นะคะเนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะโดดเด่นมีชื่อเสียงและเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาการผลิตในพื้นที่โดยกระบวนการผลิตตามที่ขึ้นทะเบียน GI ก็ครอบคลุมเครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารต้องผลิตที่ลำปางเท่านั้นนะคะสำหรับขั้นตอนการผลิตชามไก่ตามข้อกำหนด GI เนี่ยก็เริ่มจากการใช้วัตถุดิบหลักเฉพาะถิ่นไม่ใช่ดินทั่วไปต้องเป็นดินขาวลำปางผสมกับดินดำวัตถุดิบอื่นก็คือหินฟันม้าและทรายแก้วเพื่อให้ได้เนื้อดินที่มีความเหนียวแข็งแกร่งและคงรูปนะคะแล้วก็การขึ้นรูปค่ะต้องใช้มีดและฟองน้ำตกแต่งชิ้นงานนำไปผึ่งให้แห้งเผาที่อุณหภูมิแบบ100องศานะคะจากนั้นก็วาดลวดลายเป็นลายไก่ต้นกล้วยและดอกโบตั๋นโดยใช้สีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานคือเขาจะมีมาตรฐานทุกขั้นตอนเลยทั้งเรื่องของการเคลือบการเผาก็ต้องมีอุณหภูมิที่ควบคุมได้เผากี่ชั่วโมงเนื้อเซรามิกสีขาวนวลตามธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตชามไก่ราวๆ10รายนะคะมีปริมาณการผลิต 2,600 ชิ้นต่อปีนะคะผู้ประกอบการที่จัดทำระบบควบคุมคุณภาพแล้วก็ผ่านการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI บนผลิตภัณฑ์เพื่อบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นเวลา2ปีแล้วก็สามารถยื่นตรวจประเมินรอบใหม่ได้แต่ว่าใครที่ไปแอบอ้างใช้ชื่อเนี่ยนะคะจะเข้าข่ายความผิดตามพรบคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พ.ศ. 2546มีโทษปรับสูงสุดถึง 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าไปแอบอ้างตราสัญลักษณ์ GI โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยมีโทษจำคุกสูงสุด4ปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึง 400,000 บาทเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอให้ผู้บริโภคเนี่ยช่วยตรวจสอบแล้วก็ช่วยดูกันให้ดีๆก่อนนะคะจริงมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาของช่วงข่าวปักหมุดแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: ช่วงข่าวปักหมุดสนับสนุนโดย 4K Power พลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: และนั่นคือช่วงของข่าวปักหมุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ AC News อัปเดตกันครับ
4: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
5: AIS ตอกย้ำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนมุ่งสร้าง Green Network ในทุกมิติเพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นพื้นที่แห่งความสุขด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศผ่านโครงการ AIS Go Green โดยสานต่อความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้แก่กรุงเทพมหานครแล้ว 75,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูก 100,000 ต้นภายใน4ปีเพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นลดมลพิษดูดซับกลิ่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของ AIS จึงได้ร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายของผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผ่านโครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที่ได้แก่สวนวชิระเบญจทัศน์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3โรงกำจัดขยะหนองแขมพื้นที่สวนสาธารณะของสำนักงานเขตพญาไทส สำหรับในปีนี้ AIS ได้ส่งมอบต้นกล้าไม้เพิ่มเติมให้แก่กรุงเทพมหานครอีก 50,000 ต้น10สายพันธุ์ประกอบด้วยต้นมะฮอกกานีต้นแคนาต้นยางนาต้นประดู่บ้านต้นกระถินพาต้นกฤษณาต้นมะค่าโมงต้นกระโดนต้นกระประพฤกและต้นตะเคียนทองซึ่งเป็นต้นกล้าไม้ที่เพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเขตหนองจอกจากโครงการผลิตกล้าไม้เพื่อปลูกสู่ล้านต้นโดยจะนำไปปลูกในพื้นที่จัดสรรของกรุงเทพมหานครที่โรงกำจัดขยะหนองแขมและที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โคกหนองนาพุทธมณฑลสาย3เพื่อเป็นกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดมลพิษดูดซับกลิ่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบสำหรับการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครครั้งนี้นอกจากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS
6: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AIS ค่ะ
4: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ AC News Update กันนะครับวันนี้นะครับทางรายการได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครับท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถึงแนวทางในการที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ผลิตรถยนต์หรือส่วนประกอบของรถยนต์ในประเทศไทยว่าจะดูแลช่วยเหลือด้านภาษีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพูดคุยของท่านเอกนิติกันครับ
7: การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่หัวใจของเราเนี่ยมีอยู่4เรื่องที่คิดว่าโลกทั้งโลกเนี่ยทุกประเทศกำลังเข้าไปสู่ดินแดนที่เป็นขอบฟ้าใหม่ขึ้นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของโลกที่มันตอนนี้เนี่ยมันทะเลาะกันมากแล้วก็แตกขั้วแต่ซึ่งมันก็มาพร้อมกับโอกาสและวิกฤตก็คือวิกฤตพลังงานวิกฤตปากท้องที่เราเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งแต่มันมาด้วยโอกาสก็คือว่าทุกคนต้องการหาที่ที่ปลอดภัยในการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตอบต้องบอกว่าได้รับอานิสงส์ทางบวกจากการลงทุนที่จะย้ายฐานการผลิตมาประเทศไทยค่อนข้างมากอันที่สองก็คือว่าแต่ว่ากระแสที่มาเนี่ยที่จะมาโอกาสเข้ามาจะทำยังไงให้คนไทยเขามีโอกาสที่คว้าโอกาสของโลกใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มาด้วยในเรื่องสิ่งที่ผมว่าเทรนด์ที่สำคัญก็คือในเรื่องของ AI แล้วก็การเปลี่ยนผ่านต่างๆของพลังงานซึ่งวันนี้ราคาพลังงานแพงก็ต้องเปลี่ยนผ่านในเรื่องของคนเนี่ยผมคิดว่าหัวใจสำคัญมี3เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือทำยังไงให้คนไทยมีงานทำที่มีคุณภาพแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นจากโลกที่มันเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่อง AI ในเรื่องเทคโนโลยีเราต้องทำให้คนไทยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวใหญ่หรือคนที่มีรายได้สูงหรือคนตัวเล็กคนที่มีรายได้น้อยเขามีโอกาสคว้าประโยชน์จากตรงนี้เราจะใช้การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยโครงการที่เราทำไปโครงการสะพานเชื่อมทักษะระหว่างทักษะสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเช่นตัวอย่างโครงการนกกระซิบที่เราเอามาช่วยคนเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนี้เนี่ยโครงการนกกระซิบซึ่งอยากให้แนะนำให้ไปดูในบูธนะครับจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าให้เขามีความรู้ใช้ AI เป็นแบบกดปุ่มไม่กี่ปุ่มเขาจะสามารถมาช่วยวิเคราะห์ยอดขายเขาไปวิเคราะห์ต้นทุนเขาสามารถทำบัญชีซึ่งเขาไปจ้างนักบัญชีไม่ไหวหรอกแต่ AI นกกระซิบจะช่วยทำให้เราจะให้โอกาสเขาในการกู้เงินกับแบงก์รัฐได้มากขึ้นสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเขาภูมิคุ้มกันนี้ทั้งระดับประเทศและระดับธุรกิจระดับบุคคลภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือสร้างความแข็งแกร่งเขาวันนี้ภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือประเทศไทยเราพึ่งพาพลังงานค่อนข้างมากเราต้องนำเข้าน้ำมันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้โอกาสนี้ที่ราคาน้ำมันแพงเนี่ยเราใช้โอกาสนี้เปลี่ยนผ่านพลังงานให้เขาใช้มาพลังงานสะอาดนะครับช่วยทั้งคนช่วยทั้งธุรกิจอย่างโอกาสที่เราเปิดไดเรกต์ PPA ทำให้เขาสามารถซื้อขายไฟตรงโดยใช้เฉพาะพลังงานสะอาด ตรงนี้ก็จะทำให้ธุรกิจเขาลดต้นทุนแล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานได้มากยิ่งขึ้นส่วนคนไทยก็สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านลดค่าไฟโดยโครงการต่างๆเช่นการติดพลังงานสะอาดโซล่าต่างๆก็จะให้เขาช่วยลดค่าไฟถ้าคนไทยทำกันเยอะๆเราก็สามารถนำเข้าก๊าซธรรมชาติซึ่งเราต้องนำเข้าจากตะวันออกกลางด้วยได้น้อยลงก็ลดการพึ่งพาต่างประเทศนี่คือสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศไทย
8: อย่างการลงทุนจะทำไงให้คนไทยได้ประโยชน์ให้ซัพพลายเชนได้คนไทยได้ประโยชน์ใช้วัตถุดิบของคนไทยของผู้ประกอบการไทย
7: ใช่ครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะกำหนดใหม่ในยุทธศาสตร์ของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านBOIเนี่ยแรงจูงใจหนึ่งคือเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นเปรียบเปรยกับเช่นเมื่อปี2528ที่ตอนนั้นเราก็ยังผลิตรถยนต์ไม่เป็นเราก็ให้บริษัทรถยนต์ไม่ว่าจะชาติยุโรปหรือชาติในเอเชียที่ในอดีตก็ผ่านถ่ายทอดเทคโนโลยีเราเกิด supply chain ในอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างมากตรงนี้ก็ทำให้คนไทยมีรายได้มากขึ้นนะครับมีสถาบันเทคนิคไทยเยอรมันสถาบันเทคนิคไทยญี่ปุ่นลักษณะเดียวกันแต่ครั้งนี้เนี่ยกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยนต์เป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นนะครับ
8: จากจีนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะใช้วัตถุดิบหรือทุกส่วนของจีนกับทั้งหมดเพราะก็ถูกกว่าเราเยอะถูกกว่าผลิตในประเทศไทยนี่เราจะทำไง
7: วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนว่าเราอย่างในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เราก็เตรียมเสนอมาตรการในเรื่องภาษีนะครับของที่จะใช้ภาษีสรรพสามิตนะครับเพื่อสำหรับแม้แต่ธุรกิจของประเทศจีนเองที่เขาผลิตโรงงานในเมืองไทยก็ร้องขอมาขอให้วันนี้เนี่ยให้สนับสนุนการใช้การผลิตของผลิตในประเทศซึ่งเราก็มีทั้งมาตรการภาษีที่เราจะมาใช้ในการภาษีสรรพสามิตแล้วก็เราก็จะมีแต้มต่อในเรื่องของกรมบัญชีกลางมาใช้ local supply chain มาขึ้น
9: ไอ้ภาษีสรรพสามิตยังไงอ่ะช่วยใหญ
7: ่ครับก็คือว่าถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนเข้าใจดีเป็นคำถามที่ดีมากว่าในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำผมจะออกมาเลย
9: หมายถึงว่าตอนนี้ภาษีเก็บถึงเท่าไหร่ถ้ามาตั้งโรงงานในเมืองไทยจะได้รับการ
7: กำลังพิจารณาอยู่
8: มาตั้งโรงงานในเมืองไทยและใช้ชิ้นส่วนของไทยอ
7: ันนี้ก็จะภาษีที่ถูก
8: จะถูกลงเยอะ
7: ครับภาษีคนที่นำเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ผลิตที่เมืองไทยก็จะต้องเสียภาษีที่แพงขึ้นเริ่มจากรถยนต
10: ์ EV ใช่ไหมคร
7: ับก็มีรถยนต์หลายประเภทอาจจะรถยนต์ทุกประเภทที่นำเข้ามาแล้วก็สินค้ายกตัวอย่างที่เราทำไปแล้วอย่างสินค้าที่มาทำลาย SME ไทยวันนี้กรมศุลกากรก็เริ่มเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกไปแล้วเพิ่มเติมจากที่สรรพากรได้เก็บคือสรรพากรคือ VAT ตั้งแต่บาทแรกศุลกากรวันนี้เก็บทาริฟตั้งแต่บาทแรกนะครับก็เราอาจจะเพิ่มอัตรา
8: อย่างเราลดภาษีเองเนี่ยฐานะการคลังอ
7: ันนี้จะช่วย SME
8: ใช่ครับแต่ฐานะการคลังเราจะยังไงเราจะ
7: อันนี้ก็จะช่วยยิงนกทีเดียวได้หลายตัวก็ผลพลอยได้คือทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วย
8: เพราะว่าผลิตมากขึ้น
7: เราก็เก็บภาษีได้มากขึ้น
3: และนั่นคือเสียงพูดคุยของท่านเอกนิติธรรมภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสำหรับวันนี้รายการ AC News Update ได้หมดเวลาแล้วครับเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับผมณัฐพลศรีพิลมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปนะครับสวัสดีครับ
4: รายการ AC News Update ทางคลื่น Happy Family Radio FM 105 MHz วิทยุเพื่อครอบครัว

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: พวกเราข้าราชการไทยรู้หัวใจรับใช้ประชาชน
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: มทร.ล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ากลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีมทร.ล้านนาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดภายในงานจัดพิธีแรกดำซึ่งเป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานโดยในปี2569มทร.ล้านนามีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์หอมสยามในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามทร.ล้านนาได้ร่วมกันลงแปลงนาสาธิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีเกษตรไทยสะท้อนแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาและวิถีเกษตรกรรมไทยไม่ให้สูญหายตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แปลงนาเป็นห้องเรียนปฏิบัติจริงด้านเกษตรอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและชุมชนโดยรอบทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของมทร.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหา รุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please press 1

0: นับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
1: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวส่งเทปไปให้เย็นนี้เลยค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้เล็กแต่งตัวงี้ดีเลยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยไปงานแถลงข่าวเปิดตัวละครเรื่องใหม่ของทีวีไทยกับพี่และพี่หนูหน่อยนะนี่การ์ด
0: อุ๊ยในการ์ดเขาระบุแค่ชื่อพี่ทินกับชื่อพี่หนูนี่คะ
2: ทำไมล่ะก็ไปด้วยกันหลายๆคนไงอบอุ่นดี
0: ไม่เอาอะค่ะเล็กไม่อยากไปเป็นไม้ประดับ
2: ไม่ได้ไปเป็นไม้ประดับอะไรหรอกครับเพราะในงานเขาคงมีดอกไม้และมีไม้ประดับอยู่แล้ว
0: พี่ทินก็ยังไม่เข้าใจความหมายของเล็กอยู่ดี
2: ความหมายอะไรหรอครับ
0: ก็คำว่าไม้ประดับน่ะสิคะ
2: เอ้าทำไมจะไม่เข้าใจล่ะครับไม้ประดับก็คือไม้ประดับตรงตัวไม่เห็นจะยากเลย
0: ประโยคที่เล็กพูดเมื่อกี้นี้คำว่าไม้ประดับเป็นสำนวน
3: เปรียบเทียบผู้ที่ไม่มีความสำคัญหรือผู้ที่ไปเสริมบารมีผู้อื่นหรือไปประกอบฉากเพื่อให้ผู้อื่นเด่นขึ้นเหมือนที่พี่ทินชวนเล็กไปงานแถลงข่าวซึ่งความจริงแล้วเจ้าของงานเขาต้องการจะเชิญพี่ทินและพี่หนูมากกว่าซึ่งงานนี้เล็กจะไม่ไปหรือไปก็ได้เพราะเล็กไปก็เป็นเพียงไม้ประดับ
2: ตกลงเล็กไม่ไปใช่ไหมครับไม่เป็นไรพี่ไม่บังคับนะว่าแต่ว่าสำนวนไม้ประดับมันมีความหมายอย่างอื่นอีกหรือเปล่า
0: คำว่าไม้ประดับยังหมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยตรงหรือสิ่งที่มีไว้ดูเล่นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพี่ทินค่ะพี่ทินไม่ได้ชอบหรอกค่ะตั้งไว้เป็นไม้ประดับพอไม่ให้ห้องทำงานมันดูโล่งเกินไป
2: เล็กนี่เข้าใจยกตัวอย่างนะพี่ว่าพี่เข้าใจถึงความหมายของสำนวนไม้ประดับอย่างดีแล้วแหละหมายถึงผู้ที่ไม่มีความสำคัญนะหรือว่าผู้ที่ไปเสริมบารมีคนอื่นหรือบางครั้งก็หมายถึงสิ่งที่ใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้สิ่งที่มีไว้ดูเล่นใช่ไหมดีละพี่ว่าต้นเนี่ยไม่เข้าใจสำนวนนี้แน่นอนพี่จะจำไว้และเอาไปข่มต้น
0: พี่ทินเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย
2: ก็เป็นตั้งแต่ที่รู้จักเล็กกับต้นล่ะครับตกลงไปไหมเนี่ยไม่ไปใช่ไหมเออพี่จะได้ไปกับพี่หนูไปก่อนแล้วนะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยบุญรอดก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ตอนแรกก็สู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนครับรายการของเรานั้นจะเปิดโอกาสให้กับคนพิการนะครับได้มาโชว์ความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพบนเวทีแห่งนี้และมาร่วมตอบคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของคนพิการด้วยนะครับ
7: ครับผม
6: การรู้เท่าทันสื่อถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้กับผมบรรจัสดาครับและ
7: บุญร้อยครับผมและวันนี้ครับผมเป็นรอบปัดติดริบบอลของคนพิการนักการเคลื่อนไหวครับผม
6: เราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์เป็นสุดยอดในสื่อยอดสืบซีซั่น2ของเราโดยเฉพาะในกลุ่มของคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับผมแต่ก่อนจะไปรู้ว่าใครเป็นแชมป์เรามีโชว์สุดพิเศษจากพวกเขาเหล่านี้มาฝากกันเชิญชมครับ
7: ครับผม
8: พี่ต่อเล่นเบสพดร้องบ๊อบบี้บุญรอดเต้นข้างๆ

0: บอยแดนปรบมือเข้ามา
1: อันนี้เป็นโชว์เปิดรายการของเราเลยนะครับมาในแบบว่าเพื่อชีวิตเลยนะฮะน
2: ี่
1: เป็นการแสดงโชว์นะครับของกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แน่นอนอยู่กับ2ผู้เข้าแข่งขันของเรารอบสุดท้ายนี้บ๊อบบี้แล้วก็พี่ต่อนะครับสวัสดีนะครับและการกลับมาอีกครั้งนึงบนเวทีแห่งนี้ของผู้ชายคนนี
2: ้ครับ
1: ต้อนรับน้องพจน์ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนคนนู้นทำอะไรตรงนู้นฮะ
2: วันนี้รับ2จ็อบครับผม
1: เป็นยังไงบ้างรอบนี
2: ้สนุกมากครับผมทุกคนซ้อมหนักมากพอดี
1: เฮ้ยซ้อมหนักซ้อม
2: มา2ครับผม
1: 2เดือน
2: ชั่วโมง
1: 2ชั่วโมง
2: ครับ
1: ยังอยู่กับเราเช่นเคยครับน้องทานพี่ตงเหน่งและพี่ตรี
2: สวัสดีครับ
1: นี
2: ่ครับพอวันนี้เป็นยังไงบ้างได้กลับมาอีกครั้งนึงครับผม
3: ก็ผมก็รู้สึกดีใจที่ผมได้ร้องเองต่อหน้าทุกคนทางบ้านก็เป็นครั้งแรกของผมด้วย
1: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมการแสดงนะครับแต่ละด่านไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะฝ่าฟันมาได้นั้นใช้ความสามารถใช้ความคิดใช้ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีใบประกาศนียบัตรมามอบให้กับทุกท่านด้วยตัวแทนของผมเลยฮะบุญรอดครับเชิญ
2: ครับผม
0: บุญรอดมอบประกาศนียบัตรให้ทุกคน
1: ขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับผมเอาละครับตอนนี้เดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วด้วยนะครับกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะอยากจะแนะนำอะไรโค้งสุดท้ายระหว่างบ๊อบบี้กับพี่ต่อมั้งครับเชิญฮะ
4: โค้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสิทธิของตัวเองนะครับสิทธิของความเป็นคนพิการนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้คนพิการด้วยกันเองเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็รวมถึงได้ถ่ายทอดให้คนทางบ้านได้เข้าใจด้วยนะครับโค้งสุดท้ายนะครับมีสตินะครับ
1: นะไม่กดดันนะพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: ขอใช้ความกดดันตรงนี้เลยว่ามั่นใจนะคะว่าทั้งสองท่านจะเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก็ขอให้มีสติเท่านั้นเอง
1: สุดท้ายครับต้องทันครับเชิญครับ
6: ก็อยากให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งคนที่สามารถแชร์มุมมองหรือว่าเป็นตัวแทนของคนพิการแล้วก็ให้ประโยชน์กับคนพิการคนอื่นๆที่รับชมรายการได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: ครับผม
1: เอาละครับตอนนี้ได้เวลานะครับที่เราจะมาเฟ้นหาสุดยอดสื่อยอดสืบซีซั่น2กันในซีซั่นนี้และใครจะเป็นผู้ชนะเลิศต้องอยู่กับคำตอบในคำถามในรอบนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกันได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
0: ขึ้นกราฟิกกติกา The Final Quiz
7: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบชั่วมีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
1: ้ในรอบนี้เราจะให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ได้มีโอกาสเลือกคำถามผ่านป้ายใบหน้าของเราทั้ง2คนแบบนี้นะครับผมพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่บ๊อบบี้เริ่มก่อนครับว่าจะเลือกหน้าไหนดีจะเป
2: ็
1: นหน้าผมหรือเป็นหน้าบุญรอด
0: บ๊อบบี้มองใต้แล้วคุณคิด
1: หน้าไหนดีครับ
2: ใครครับผม
1: หน้าไหนดีฮะ
8: เลือกพี่บุญรอดครับ
1: เลือกพี่บุญรอด
2: และคีย์เวิร์ด
1: คือ
2: ความเท่าเทียมครับผม
1: ความเท่าเทียมพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
8: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับความเท่าเทียมของคนพิการนะครับความเท่าเทียมของคนพิการมีหลายอย่างมากครับทั้งสิทธิที่จะสามารถเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับผมขอยกตัวอย่างแค่2สิทธินะครับสิทธิทางการศึกษาคนพิการในปัจจุบันคนพิการสามารถเข้าถึงในการศึกษาได้ครับเท่าเทียมกับคนปกติได้ครับสามารถเรียนได้ถึงชั้นอนุบาลเรียนฟรีได้ถึงชั้นอนุบาลถึงชั้นถึงปริญญาตรีได้ครับก็อยากจะบอกว่าคนพิการสามารถเท่าเทียมกับทุกคนได้ครับแล้วก็มีสิทธิต่างๆที่รองรับคนพิการครับสิทธิที่สองนะครับก็สิทธิทางในการเดินทางนะครับคือ
1: หมดเวลาครับผมใช้เวลาเต็มที่เลย
2: ครับ
1: นะครับผมเอาละฮะต่อไปครับพี่ต่อครับคีย์เวิร์ดที่พี่ต่อได้คื การหลอกลวงออนไลน์ครับผมมีเวลาพี่ต่อ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
9: การหลอกลวงออนไลน์นะครับมันก็ลึกถึงความรู้เท่าทันสื่อตรงนี้เราต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียนให้แน่นอนนะครับว่าข้อมูลที่ได้มามันมีหลักฐานอะไรแน่นอนหรือเปล่ามีสถานที่จริงหรือเปล่ามีที่อยู่จริงๆหรือเปล่าเราเป็นหน่วยงานที่จะติดต่อได้จริงๆหรือเปล่าตรงนี้เพราะว่าการหลอกลวงออนไลน์นะครับมันทำเกิดขึ้นได้เสมอครับคนเขาอยากจะได้เงินของเราครับยังไงเขาหาข้อมูลมาหลอกลวงได้เสมอครับหลอกเอาเลขบัตรประชาชนอะไรพวกนี้เราต้องระวังให้ดีนะครับพวกปลอดภัยพวกนี้เราเท่ากับเลขบัญชีของเราก็สำคัญนะครับจะไปให้ใครง่ายๆเด็ดขาดแล้วพวกเลขบัตรประชาชนพวกนี้เลขที่อยู่ก็เหมือนกันครับอันตรายหมดแหละตรงนี้ก็จะหลอกลวงเอาข้อมูลของเราตรงนี้ไปทำให้เกิดผลลัพธ์รายได้ของเขานะครับตรงนี
1: ้หมดเวลา
10: ครับผม
1: เอาละครับผมเชื่อว่าในรอบนี้คำถามนี้แตกต่างกันนะ
10: ครับ
1: เรื่องของความ
10: เท่าเทียม
1: และก็การหลอกลวงออนไลน์นะคร
10: ับ
1: ท
10: ี
1: นี้ไปฟังคอมเมนเตอร์ของเรากันหน่อยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเริ่มที่น้องทันก่อนเลยครับผม
11: อย่างบ๊อบดี้เองเนี่ยค่ะก็มีการเรียบเรียงให้ความหมายก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะคุมเวลาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้อาจจะจบประโยคได้ไม่ค่อยสำคัญแล้วก็มีการพูดวนซ้ำเรื่อยๆในเรื่องของความเท่าเทียมซึ่งมันทำให้เราอาจจะสูญเสียเวลาณตรงนั้นไปส่วนทางของพี่ต่อเองอ่ะให้รายละเอียดที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเราพอเราได้รับข่าวสารเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะเอาไปป้องกันตัวเองยังไงจากการหลอกลวงจากการที่รู้แค่คีย์เวิร์ดแค่คำสองคำแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคนทำได้ดีมากๆค่ะ
1: พี่ต้องเด่นครับเชิญครับ
5: คือบ๊อบบี้พูดเองว่าความเท่าเทียมวันนี้จะขอพูด2เรื่องก็คือเรื่องการศึกษาอันนี้โอเคให้รายละเอียดมาว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาตรีแต่พอเป็นเรื่องของการเดินทางเราได้แค่หัวข้อนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเดี๋ยวต่อไปเราตั้งสติให้ดีกว่านี้นะคะส่วนพี่ต่อต้องบอกว่าพี่ต่อตรงเข้าประเด็นเลยนะคะแล้วก็มีคำสำคัญคือเมื่อเราเจอการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราจะป้องกันตัวเองก็คือต้องรู้เท่าทันสื่อซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะครบถ้วนทีเดียวนะคะทำได้ภายในเวลาที่กำหนดก็ดีค่ะถือว่าดี
1: ข้อสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
4: คีย์เวิร์ดที่สำคัญซึ่งบ๊อบบี้ก็บอกว่าความเท่าเทียมเนี่ยหมายถึงความเท่าเทียมของคนพิการกับคนทั่วไปนะครับที่จะมีความเท่าเทียมกันในเชิงของการศึกษาการเดินทางก็ตามถ้าสมบูรณ์ในเชิงของการอธิบายเรื่องของการเดินทางมากขึ้นมันก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นเนาะส่วนพี่ต่อเนี่ยสามารถที่จะอธิบายรายละเอียดต่อไปได้เรื่อยๆด้วยความมีประสบการณ์ของพี่ต่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมีประสบการณ์นะครับในการที่จะบริหารจัดการเวลาแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเรื่อยๆชอบทั้งสองคำตอบนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยถือว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณประการของเราสามท่านด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งคำถามที่มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะก็ต้องมาจากกรรมการของเราด้วย
12: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
10: และการเก็บคะแนนรอบสุดท้ายมาถึงแล้วครับพี่บอย
1: ครับผมสำหรับในรอบนี้นะครับเราจะเป็นคำถามในช่วงของ The Final Quiz นะครับรอบนี้ต้องบอกว่าทั้งสองคนนั้นพยายามตั้งสติให้ดีๆใช้ไหวพริบปฏิภาณความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อนั้นเอาออกมาตอบให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาให้คนละ1นาทีเท่านั้นเราจะเริ่มกันที่พี่ต่อก่อนเลยนะครับพี่ต่อฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกรอบหนึ่งนะครับพี่ต่อครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถ้าพร้อมแล้ว1นาทีจับเวลาครับ
9: ตรงนี้นะครับมิจฉาชีพออนไลน์เราต้องดูให้ออกก่อนว่าไหนคือมิจฉาชีพออนไลน์นะครับเพราะเขาจะเข้ามาหลายรูปแบบมากเราต้องระวังต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างที่บอกแล้วครับตรวจสอบข้อมูลให้แน่นชัดแล้วก็ทางที่ดีคือหยุดไปเลยเขาออกจากการติดต่อเขาไปเลยครับเพราะว่าเขาจะหาทุกวิธีทางที่มาหลอกลวงเรายิ่งคุยมากแล้วยิ่งหลงกลครับจะไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าปล่อยเขาเดินทางของเขาเลยเราอยู่ของเราดีแล้วนะครับแล้วก็ มิจฉาชีพออนไลน์ส่วนใหญ่ก็คือส่วนใหญ่จะใช้ภาวะพวกเวลามันเป็นตัวกำหนดมาดึงความรู้สึกของเราให้ต้องเดี๋ยวนี้นะนิวนี้นะอีก5นาทีนะไม่เกินนี้นะอะไรพวกเนี้ยตรงนี้ต้องระวังดีๆครับถ้าสื่อมาทำออนไลน์มาแบบนี้ต้องระวังตัวไว้ก่อนเลยถ้าเจอปุ๊บต้องพยายามผ่าออกมาเลยว่าอย่าไปใกล้เขาอันตรายมากครับตรงนี้พวกเขาจะมีวิธีหลอกลวงเราหลายอย่าง
1: หมดเวลาครับโอ้
13: ย
1: เรียกว่า1นาทีเข้าใจนะ
13: ครับ
1: เวลาน้อยแต่ว่าความรู้ที่อยู่ในหัวเนี่ยมันพยายามพั่งคูมันเยอะออกมามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากทางด้านของบ๊อบบี้กันหน่อยนะครับเอาละครับบ๊อบบี้ฟังคำถามดีๆนะครับคำถามถามว่าเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อฟังอีกรอบนึงนะครับบ๊อบบี้ครับเมื่อคุณเจอกับมิจฉาชีพทางออนไลน์คุณจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อบ๊อบบี้พร้อมมีเวลา1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
8: ในกรณีที่เจอมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับเราควรเตรียมตัวว่าเราควรเตรียมตัวว่าการหาข้อมูลแบบว่าที่อยู่ของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเจอเยอะมากครับทั้งแอดหลุมมิจฉาชีพทั้งเพนเพจที่ไม่มีข้อมูลครับอย่างเช่นเพนเพจขายของสินค้าออนไลน์ของทางปลอมครับคือทางออฟฟิเชียลเราควรศึกษาข้อมูลเราควรไม่หลงเชื่อคำที่พิจารณาชี้พูดนะครับคือควรเช็คให้ดีก่อนควรเช็คให้ดีก่อนแล้วก็ควรตรวจสอบข้อมูลเช็คให้ดีแล้วก็มีสติในการเสพข้อมูลทางออนไลน์
1: หมดเวลาครับผมเป็นไงฮะเรียกว่าสูสีกันเลยนะ
2: ดีมากครับพยายามบอกให้เป็นพี่นะครับผม
1: ครับคนที่หนักใจมากที่สุดก็คือ3ท่านนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันเลยครับพี่ตรีก่อนเลยครับท่านแรกครับ
4: ผมชอบคำของพี่ต่อคำหนึ่งนะให้เขาเดินทางของเขาเราก็อยู่ของเราเนี่ยนะครับเป็นคำที่แบบมันก็ทำให้เราเตือนสติแล้วก็จำได้นะบ๊อบบี้ก็อาจจะไปเน้นที่วัยของตัวเองนะครับไปพูดถึงเรื่องของแฟนเพจที่ปลอมแอคหลุมที่เข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการขายของปลอมคือมิจฉาชีพจริงๆแล้วมาหาเราในหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ขอบคุณทั้งสองคนที่ให้คำตอบเราแล้วก็เตือนสติกับพวกเรานะครับในการที่จะระมัดระวังแล้วก็แยกแยะให้ถูกว่าใครเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ใครเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์อะไรขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับต่อไปครับน้องทานครับเชิญครับ
14: สิ่งที่ทันชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าทันชอบตรงที่ว่าพี่ต่อเนี่ยให้รายละเอียดในเรื่องของการที่พุ่งตรงไปเลยว่าเป็นการหลอกลวงทางออนไลน์แบบชัดเจนทั้ง1นาทีอะค่ะส่วนของบ๊อบบี้เองอะก็ให้รายละเอียดในเรื่องของว่าวิธีการที่เราจะตรวจสอบยังไงแต่อาจจะมีความกำกวมเล็กนิดนึงเพราะณปัจจุบันเนี่ยหลอกออนไลน์ก็ให้ข้อมูลที่แบบครบแน่นมากจนเสมือนจริงเลยหรือว่าบางคนก็คือใช้ใบหน้าจริงๆใช้ร้านค้าจริงๆ copy paste มาเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยระยะเวลาจำกัดอาจจะไม่ได้ขยายความมากในเรื่องของมิจฉาชีพการโกงทางออนไลน์ค่ะ
1: พี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: อย่างพี่ต่อเองอะค่ะพี่ต่อจะบอกเลยนะคะว่ารูปแบบของมิจฉาชีพที่เข้ามาเนี่ยคือใช้เวลาเร่งนะคะซึ่งพอเราเจอใครที่มาเร่งเราด้วยเวลาเนี่ยเราจะเริ่มถูกคิดตามที่พี่ต่อพูดเลยทันทีว่าเอ๊ะมิจฉาชีพหรือเปล่านะคะพอหลังจากนั้นปุ๊บพี่ต่อบอกว่าตัดสายเลยไม่ต้องไปคุยทางใครทางมันนะคะแล้วก็ให้ระวังตัวเราต้องตรวจสอบให้ดีซึ่งตรงเนี้ยก็ถือว่าพอไม่คุยปุ๊บโอกาสที่เราจะหลงกลก็จะน้อยลงนะคะในเวลา1นาทีถือว่าอันเนี้ยค่อนข้างครบถ้วนนะคะส่วนบ๊อบบี้เองก็บอกค่อนข้างครบแล้วก็ในมุมของต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่ของลูกเนาะลูกก็จะมีโอกาสเจอการใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางเพจทั้งทางขายของหรือแอคหลุมใดๆก็ตามเนี่ยแต่มันก็จะยังมีอีกเยอะมากนะคะอย่างเช่นว่าคนรุ่นพี่อาจจะเจอโทรมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ลูกบอกก็คือต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและตรวจสอบมีสติไม่หลงเชื่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันนะคะเท่าที่เราทำได้ใน1นาทีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคค่ะ
1: ขอบคุณกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะคร
0: ับบ๊อบบี้ปรบมือ
1: ผู้ชมครับแต่ก่อนที่เราจะทราบนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในซีซั่นนี้วันนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึกมาเซอร์ไพรส์ให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็บ๊อบบี้ด้วยนะครับเฮ้มอบไปเลยครับผมขอเชิญบ๊อบบี้สักครั้งนึงนะครับเป็นรูปหล่อๆของทั้ง2คนนะครับถือว่าเป็นของที่ระลึกนะฮะประจำรายการของเราด้วยนะครับผมอ่าล่ะครับ
0: คอมเมนเตอร์ปรบมือ
1: และตอนนี้นะครับรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันนะครับของสื่อย้อนสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวอยู่ในมือผมแล้วนะครับและต้องขอแสดงความยินดีกับ

0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อธีรเกียรติกำตศิลาครับผมนี่คือผู้ชนะของเราครับนี่คือสุดยอดสุดยอดสืบซีซั่น2ของเรานะครับ
1: พี่ต่อใช้มือขวาหยิบโล่ขึ้นมาแล้วก้มหัวขอบคุณ
0: สุดยอดมากครับผม
2: ยินดีด้วยครับพี่บอ
0: เป็นไงฮะบุญรอด
2: เก่งมากยินดีด้วยครับผม
0: แต่ต้องบอกว่าบ๊อบบี้ครับเราเข้ามาสู่2คนสุดท้ายในรอบนี้นายสุดยอดมาก
2: ครับผม
0: บอกเลยฮะแล้วคนที่หนักใจไม่แพ้กันผมเชื่อเหลือเกินครับว่าตั้งแต่รอบคัดเลือกนะฮะผ่านมาแต่ละรอบคัดเหลือ3เหลือ2จนกระทั่งวันนี้เราได้ผู้ชนะเลิศทั้ง3ท่านน่าจะมีหลายคำอยู่ในใจอยากจะพูดอะไรอยากจะแสดงความยินดีให้กำลังใจอะไรได้บ้างนั้นขออนุญาตท่านแรกนะครับน้องทันเลยครับ
3: ค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ต่อแล้วก็ทางบ๊อบบี้ด้วยทันเชื่อว่าในอนาคตพี่ต่อก็สามารถเป็นต้นแบบของคนพิการที่ส่งต่อความพยายามเหล่านั้นแล้วก็ทักษะต่างๆให้คนเห็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอาจจะไม่เคยพิการมาก่อนแล้ววันหนึ่งเราเกิดความพิการเกิดขึ้นอ่ะชีวิตมันก็ไม่ได้ยากเสมอไปถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาจากต้นทุนเดิมที่เรามีจนกระทั่งมันสามารถเป็นต้นทุนใหม่ที่เราสามารถต่อยอดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ก็จะเหมือนความสำเร็จที่พี่ต่อได้รับในวันนี้ก็ชื่นชมพี่ต่อมากๆค่ะก็ดีใจที่เห็นพัฒนาการของบ๊อบบี้แล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่บ๊อบบี้ยังมีอนาคตอีกไกลเลยก็อยากให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบของคนพิการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นบ๊อบบี้ใน อนาคตที่ได้เป็นต้นแบบของคนพิการในแง่มุมอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: เชิญพี่ต้องเหน่งครับ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะคะสิ่งที่จะติดตัวเราสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตั้งแต่วันแรกที่เราก้าวเข้ามาออดิชั่นจนถึงวันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอให้นำทุกอย่างที่ได้พัฒนามานี้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะส่วนบ๊อบบี้เองคิดว่าบ๊อบบี้เองก็ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหลายอย่างในตลอดระยะเวลาของการแข่งขันในรายการนะคะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นกับสังคมด้วยรายการภาคภูมิใจกับทั้งสองท่านมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับผมท่านสุดท้ายครับพี่ตรีครับเชิญครับ
5: เช่นกันนะครับขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะครับจริงๆพวกเราก็ภูมิใจในตัวบ๊อบบี้มากนะครับบ๊อบบี้ก็ได้เติบโตได้เรียบเรียงความรู้ความคิดอะไรต่างๆนะครับอย่างหนึ่งก็สามารถดูพี่ต่อเป็นตัวอย่างได้นะครับไม่ว่าคนเราทุกคนจะมีข้อจำกัดอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองแล้วก็มีการแสดงศักยภาพตัวเองได้ขึ้นมานะครับขอบคุณทั้งสองคนมากที่เข้ามาร่วมในรายการภูมิใจกับทั้งสองคนมากๆครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมแล้วฮะบ๊อบบี้ครับในฐานะที่เป็นแบบรองแชมป์นะของซีซั่นนี้อยากจะพูดอยากจะขอบคุณอะไรกลางรายการนี้เชิญเลยครับ
6: ก็อยากจะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับเข้ามาสู่รอบชิงแชมป์ครับก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาถึงจุดนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับและนี่คือบ๊อบบี้นะครับและที่ไม่พูดไม่ได้เลยฮะแชมป์ของเราในซีซั่นนี้ครับพี่ต่อครับ
7: ครับผมครับขอคำพูดของสตีฟจ็อบส์มานะครับจงคิวและฉลาดแล้วโง่ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับกระหายที่จะเรียนรู้ครับศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าหยุดครับถึงจะยุ่งขนาดไหนเราก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆครับไม่มีคำว่าช้าเกินไปครับแต่คุณเริ่มหรือยังแค่นั้นแหละขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ต่อด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณคุณนะฮะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับน้องทันพี่ต้งเหน่งและพี่ตรีขอบพระคุณครับ
2: ครับผมคร
0: ับและที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้อยู่กับเราเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ท่านตลอดครับ
2: ครับ
0: เรียนเชิญได้เลยครับน้องพจน์ครับมาเลยฮะมาแล้วครับผมพจน์เชิญตรงนี้เลยครับพจน์มาเชิญตรงนี้ครับพจน์จ๋าเป็นไงบ้างอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆทั้ง2คนมั้ยตรงนี้สักนิดนึง
8: ก็สำหรับวันนี้ก็สมศักดิ์ศรีคู่ชิงนะครับ
0: สมศักดิ์ศรีเลยนะวันนี้นะ เรียกว่าวันนี้สุดยอดทั้งสองคนเลยนะครับผม
8: ใช่ครับ
0: แล้วครับผม
7: ครับผมและพรุ่งนี้ครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจครับและลุ้นว่าใครจะเป็นผู้ชนะสำหรับคนมีการทางด้านจิตดาวอยู่ทางสติปัญญาและออทิสติกครับผม
0: ครับอย่าลืมนะติดตามชมกันได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทที่สอง
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่าน
14: สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับก็มาต่อจากคราวที่แล้วนะครับยังคงเป็นซีรีส์ของ CEO Vision นะซึ่งเป็นวิชาเลือกที่นักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์หลายๆคนเลยเป็นร้อยเลยนะได้โรงเรียนเราสร้างวิชานี้มาเพื่อเชิญ CEO นะมาให้ความรู้ประสบการณ์เล่าเรื่องต่างๆที่บางทีเราไม่เคยได้ยินนะคือมันแบบ exclusive อ่ะคําว่า exclusive คือมันเฉพาะเลยเฉพาะในคลาสนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนักศึกษาก็โอกาสที่จะไปเจอ CEO แล้วก็เดินเข้าไปบอกพี่แบบพี่ช่วยเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรให้พวกเราฟังหน่อยเนี่ยถ้าไม่ใช่มาเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ผมว่ามันยากนะคืออยู่ดีๆเราจะเดินไปเคาะประตูบ้าน CEO หรือว่าจะไปที่ออฟฟิศแล้วก็ขอนัดคุย3ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็คงยากหน่อยนะครับคราวนี้มาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือคุณแบงค์สิทธินันท์พลวิสุทธิศักดิ์นะครับก็เป็น CEO และผู้ก่อตั้งContent Shifuนะครับเป็นพวกเกี่ยวข้องกับ Inbound Marketing Content Marketing Digital Marketing หรือพวก MarTech นะ MarTech ก็คือ Marketing Technology นะครับอ่ะผมได้รีวิวข้อคิดที่ผมได้ฟังไปแล้วทั้งหมดคราวที่แล้ว17ข้อนะครับวันนี้มาต่อข้อที่18กันเลยนะครับอย่ามองคู่แข่งเป็นศัตรูครับให้เปลี่ยนเป็นเพื่อนคุณแบงค์ก็เล่าให้ฟังนะว่าถ้าคุณมองเป็นศัตรูก็ต้องแบบเฮ้ยทำยังไงทำให้เราชนะเขาหรือว่าทำยังไงให้เขาสู้เราไม่ได้เสียพลังไปเปล่าๆถ้ามองเป็นเพื่อนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ได้กันทั้งคู่นะเป็นวินวินนะครับก็เป็นบทเรียนอันนึงที่ผมว่าถ้าคู่แข่งกลายเป็นเพื่อนเรานี่คือเราช่วยกันพัฒนาได้เลยนะครับ19ครับคนจำไม่ได้ว่าเราทำอะไรครับแต่จำได้ว่าทำให้เรารู้สึกอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะถ้าเป็นธุรกิจนะอยากที่จะให้ลูกค้าประทับใจเนี่ยทำให้เขารู้สึกดีครับบางทีเราจำไม่ได้ว่าคนนี้ทำอะไรยังไงแต่เจอหน้ารู้เลยคนนี้เราชอบเขานะเราชอบเขาในทางกลับกันครับถ้าเขาทำให้เรารู้สึกแย่เราก็จะรู้สึกไม่เอาละไม่อยากใช้สินค้าหรือบริการละผมก็มีประสบการณ์ทั้งบวกและลบนะไอ้บวกเนี่ยก็ดีนะครับหลายๆที่ผมไปใช้บริการก็ประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกบางทีอาจจะไม่ได้ตามอย่างที่เราคิดด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยมารยาทด้วยวิธีการพูดหรือไม่รู้แหละเขาทำให้เรารู้สึกดีได้แต่บางที่นี่ไปแบบเฉยๆนะเราก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าโอ้โหออกมาด้วยความโกรธก็มีนะครับก็มีนะเพราะฉะนั้นเขาจำนะครับเขาจำว่าเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรนะครับ20ชอบคำนี้ฮะอ่อนโยนไม่เท่าอ่อนแอครับการอ่อนโยนเนี่ยคือการมีใจที่เราแบบอยากช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ไม่ใช่ว่ายอมไปหมดอะไรก็ได้อ่อนโยนนี่คือเราอยากช่วยเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาทำผิดเราก็เปลี่ยนให้เป็นถูกอะไรไม่ใช่หรือเป็นการกลัวกลัวเขาจะว่าเราก็เลยต้องชื่นชมเขาอันนี้ไม่ใช่อันนั้นอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ21ครับก้าวร้าวก็ไม่เท่ากับแข็งแกร่งบางคนเนี่ยชอบพูดคำนี้ผมจำได้เลยในเพจผมก็เคยมีแต่นานมากๆแล้วคือบางคนใช้คำกึ่งจะหยาบคายด้วยซ้ำแล้วก็บอกผมเป็นคนตรงไม่เกี่ยวนะคนตรงกับคนหยาบคายมันคนละคนกันเขาสามารถแนะนำได้ครับสมมตินะยกตัวอย่างนะอาจารย์เป็นคนพูดเร็วไปนิดนึงนะครับถ้าอาจารย์พูดช้ากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่จะตามอาจารย์ทันนะครับนี่คือคนตรงเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเร็วแล้วก็อยากจะบอกเราตรงๆว่าเราพูดเร็วแต่เขาไม่ใช่คนหยาบคายเขาใช้ภาษาเขาใช้คำพูดที่ดีแต่บางคนมึงแบบพูดมาแบบเป็นอาจารย์ภาษาอะไรเนี่ยแค่นี้ไม่รู้อีกเหรอพูดเร็วใครมันจะไปตามทันวะอะไรเงี้ยอันนี้หยาบคายนะครับคือเป็นคนที่แล้วแต่จะกลัวว่าตัวเองจะหยาบคายก็เลยใช้คำว่าผมเป็นคนตรงเนี่ยไม่เกี่ยวฮะคุณตรงได้แบบอื่นตั้งเยอะฮะอันนี้คือคุณใช้ภาษาที่มันหยาบคายจริงๆมันอาจจะมีคำอย่างอื่นด้วยนะบางคนผมไม่เห็นหยาบคายเลยอาจารย์คือจริงๆมันมีคำแบบก็ผมก็ไม่อยากพูดอะคำพวกนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าสำหรับผมนะคือผมก็ไปจะเรียกว่าอะไรนะไปคอนโทรลไป ไปบอกให้เขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมเลือกฮะอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นประโยชน์ผมก็มาปรับนะเอาฟังนะผมฟังแต่อะไรที่มันมาแบบหยาบคายล้วนๆไม่เห็นมีคอนเทนต์อะไรเลยอันนั้นผมก็ทิ้งไว้นะครับผมก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับก็เหมือนกันนะก้าวร้าวเห็นคำนี้นะนึกว่านึกออกนะไม่เท่ากับแข็งแกร่งนะก้าวร้าวคือคุณจะเอาแบบระรานคนอื่นไปทั่วเลยพูดจาผงผางจะแบบกดคนอื่นอันนี้ไม่ใช่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องพูดก้าวร้าวด้วยซ้ำคุณพูดแบบปกติธรรมดาด้วยคำที่สุภาพแต่คุณเป็นคนที่มีหลักการที่ชัดเจนคุณรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้โอนไปเอ็นมานั่นคือแข็งแกร่ง22ครับอันนี้ผมชอบที่คุณแบงค์พูดนะคุณแบงค์บอกว่าควรทำตัวเป็นคนน่ารักคนน่ารักนี่ไม่ใช่หน้าตาน่ารักอย่างเดียวนะแล้วไม่เกี่ยวกับหน้าตาด้วยนะเช่นการทักทายคนครับช่วยเหลือคนครับคุยกับคนที่ดูด้อยกว่าดีๆและทำตัวให้ง่ายๆทักทายเนี่ยถ้าใครแบบจำชื่อเขาได้เนี่ยจะดีมากเลยคนจะชอบมากเลยช่วยเหลือนี่เขาชอบอยู่แล้วแต่ข้อที่3เนี่ยอันเนี้ยคุยกับคนที่ดูด้อยกว่าดีๆเนี่ยผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์เลยนะเป็นตัววัดอันนึงเลยนะว่าคนนี้เป็นคนยังไงบางคนนะพูดจากับผมดีมากครับทักทายผมดีมากครับแต่พอพนักงานมาเสิร์ฟเท่านั้นแหละโอ้โหหันไปแวดใส่แล้วแบบจิกหัวต้องใช้คำแบบนี้ผมจบตรงนั้นเลยนะผมว่าคนนี้ไม่ใช่ละสำหรับผมเพราะเขารู้สึกว่าพอคนด้อยกว่าเขาเอาเลยผมห่างทันทีเลยนะบอกได้เลยว่าคนนี้ผมไม่อยากเสวนาด้วยนะทำตัวให้ง่ายนะบางคนอีโก้เยอะทำไมมาเสิร์ฟชั้นช้าฉันจะต้องนู่นนี่นั่นเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยทักทายคนช่วยเหลือคนคุยกับคนที่ดูด้อยกว่าดีๆและทำตัวง่ายๆคุณจะกลายเป็นคนน่ารักนะข้อที่23ครับคุณแบงค์บอกว่าพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยมันทำให้1บวก1มากกว่า2คุณร่วมมือกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าถ้าเราร่วมมือคู่แข่งได้จะยิ่งดีใช่ไหมในหลายๆเรื่องเนาะแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคู่แข่งนะคุณไปร่วมมือกับคนอื่นๆเนี่ยมันทำให้ทั้ง2คนน่ะเป็นวินวินเขาว่าวินวินคือชนะทั้งคู่แล้วมันมากกว่า2ด้วยมันไม่ใช่รวมกันเฉยๆนะมันภาษาที่ใช้ศัพท์ทางบริหารธุรกิจเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้ก็คือ1บวก1เนี่ยมันจะมีพลังมากกว่า2ด้วยซ้ำ24คุณแบงค์พูดถึงเรื่องชีวิตบ้างนะใช้คำที่ฟังดูโหดร้ายมากแต่ว่ามันมีความเป็นจริงแฝงอยู่คือไม่ออกกำลังกายเท่ากับรอวันตายครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้กันอยู่นะเราควรออกกำลังกายนะครับไม่มากก็น้อยลองหาเวลากันนะครับ25ครับการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีผมเคยได้ยินคำนี้เยอะมากแล้วผมหาหนทางของผมมานานมากจนกระทั่งสุดท้ายผมโชคดีนะเอาต้องเรียนตรงๆว่าผมโชคดีที่ผมหาโมเมนต์ที่ทำให้ผมนั่งสมาธิจนได้แต่ก่อนเนี่ยทำทุกวิถีทางเลยนะนั่งสมาธิเนี่ยเริ่มจากเอามีแบบแรนดอมก่อนแล้วก็นั่งมั่งไม่นั่งมั่งเดี๋ยวก็เลิกเอาต่อไปซื้อไอ้เครื่องที่เขาวัดสมาธิมันคาดหัวเคยมีด้วยทำไปทำมาตอนแรกชอบมากก็เลิกต่อมานั่งก่อนจะนอนทุกครั้งก่อนจะนอนจะนั่งหลับอีกสุดท้ายโมเมนต์ที่ผมชอบนะผมไม่ได้บอกทุกคนจะชอบตามนะคือหลังตื่นนะหลังตื่นปุ๊บยังไม่เปิดไฟนะลุกขึ้นนั่งปุ๊บนั่งสมาธิเลยตอนนั้นเนี่ยสมองเฟรชมากแล้วก็นั่งได้ดีนะครับก็ลองดูเป็นสิ่งที่ดีนะผมอ่านเจอจากหลากหลายหนังสือแล้วนี่คุณแบงก์ก็มายืนยันว่าการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีข้อ26ครับสิ่งที่มีค่ามากที่สุดให้ทายคืออะไรฮะบางคนบอกเงินทองนู่นนี่นั่นจริงๆคือเวลาครับเพราะว่าเวลาคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้เลยเงินทองทุกอย่างสมมุติว่าใช้ไปแล้วคุณมีโอกาสได้กลับคืนมาหรือมากกว่าเดิมนะครับ27ครับคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณในหลายๆเรื่องนะในหลายเรื่องเพราะว่าเอายกตัวอย่างก็ได้นะคุณมีลูกค้าเยอะมากเลยแต่ไม่มีคุณภาพเลยคำว่าไม่มีคุณภาพคือมาถึงจะเอานู่นเอานี่เอานั่นอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ซื้อของเราอ่ะยกตัวอย่างมีเยอะไปก็เท่านั้นยิ่งเยอะยิ่งเจ๊งด้วยคุณมีลูกค้าไม่กี่รายแต่เขาซื้อของคุณเขาเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตย์เขาชอบคุณดีกว่านะครับ28ครับวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคืออะไรไหมคนบอกเข้าคอร์สนู่นนี่นั่นเข้าก็ได้ฮะแต่วิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทำนะ เมื่อวานเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมถ้าใครฟังเมื่อวานมาบอกเอาแต่คิดเนี่ยแล้วเราไม่ลงมือมันไม่มีทางถึงเป้าหมายหรอกอันนี้ CEO คุณแบงก์ก็มาพูดในวิชา CEO Vision นะว่าวิธีการเรียนรู้คือการลงมือทำเพียงแต่ว่าก็ให้คอสในการเรียนรู้มันต่ำนิดนึงไม่ใช่ว่ายังไม่เคยจักรู้จักธุรกิจเลยอาจารย์นพดลบอกวิธีการเรียนรู้คือการลงมือทำรีวิวมาจากคุณแบงก์ก็เลยไปกู้เงินมา10ล้านทำธุรกิจเรียนรู้แล้วว่าทำไมมันเจ๊ง10ล้านแพงไปนิดนึงนะครับไม่นิดนะเยอะนะครับ29ครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองประสบการณ์น้อยทำไงประสบการณ์มันเร่งไม่ได้ถูกไหมถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าประสบการณ์น้อยเราต้องรออีก10ปีไหมไม่ฮะอันหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ได้เร็วหน่อยคือการออกเดินทางฮะผมชอบคำนี้เหมือนกันจริงๆอันนี้ผมต่อยอดนะเวลาเขียนหนังสืออะมีคนบอกอาจารย์เขียนหนังสือเนี่ยอาจารย์เอาอะไรมาเขียนมันต้องมีอินพุตถูกไหมอินพุตอันนึงคือประสบการณ์ครับผมอะเห็นนักเขียนคนเก่งๆหลายๆคนเอาเอ่ยชื่อเลยคุณเอนิ้วกลมเนี่ยหลายเล่มของคุณเอมาจากการเดินทางของคุณเอไปนิวซีแลนด์ก็เป็นหนังสือ1เล่มหรือออกไปวิ่งอัลตร้ามาราธอนที่ฮ่องกงก็เป็นหนังสือ1เล่มเพราะประสบการณ์พวกนี้อยู่ที่บ้านมันไม่มีไงแล้วคงไม่มีใครอยากอ่านใช่ไหมว่าอยู่บ้านทำอะไรนะ3หน้าก็จบแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าประสบการณ์น้อยลองเดินทางแล้วก็ไปศึกษาไปพบผู้คนที่หลากหลาย30อันนี้เป็นคำที่ผมก็ชอบอีกคำนึงนะให้ช่างแม่งแต่อย่าช่างมันอาจจะเป็นคำที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะไม่สุภาพอะไรเงี้ยแต่ช่างแม่งก็ไม่ได้คำหยาบคายอะไรมากหรอกเพื่อนๆสนิทกันก็คุยกันนะช่างแม่งคือปล่อยวางครับแต่ช่างมันนี่คือเขาเรียก ignorance คือแบบฉันไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ดีนะสมมติคือเอางี้มันมีเส้นขีดอะไรที่เราจัดการได้เนี่ยเราต้องทำแต่อะไรที่จัดการไม่ได้ให้เราวางไว้ปล่อยวางคราวนี้ช่างแม่งคือจัดการไม่ได้คุณต้องปล่อยวางแต่ช่างมันคือคุณจัดการได้แล้วคุณไม่ทำนึกออกไหมอ่านยกตัวอย่างอ่านหนังสือสอบถ้าบอกว่าอ่ะจะสอบแล้วอ่านหนังสือช่างมันเถอะอะอย่างเงี้ยไม่ควรแต่อ่านไปแล้วสอบไปแล้วจบแล้วปรากฏว่าเฮ้ยคะแนนน้อยอ่ะอันนี้ต้องช่างแม่งละเพราะอะไรเพราะว่าทำอะไรไม่ได้หรือรู้สึกว่าตัวเองตอบผิดก็ต้องช่างแม่งละเพราะว่ามันจบไปแล้วไงมันคะแนนออกมาแล้วอะมันจะเอาอะไรกันนะครับก็ต้องไปไม่รู้อะถ้าเกิดมีการสอบอีกครั้งก็ต้องไปเตรียมตัวใหม่เท่านั้นเองนะครับ31โตขึ้นมุมมองกับชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอันนี้ผมยืนยันในฐานะที่คนก็ผ่านเวลามาระดับหนึ่งนะผมก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองผ่านอะไรมาเยอะขนาดนั้นหรอกนะแต่อายุก็50บวกแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองตอนผมอายุ20มองชีวิตแบบหนึ่ง30แบบหนึ่ง40แบบหนึ่ง50แบบหนึ่งมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะเปลี่ยนยังไงอาจารย์ผมว่าผมคงไม่เคลมว่าผมเป็นตัวแทนของทุกคนนะในช่วงแต่ละช่วงวัยแต่โดยรวมๆของผมเนี่ยยิ่งอายุเยอะอ่ะมันจะยิ่งเย็นลงคำว่าเย็นลงคือมันจะไม่เร่งร้อนมันจะไม่รีบมันจะไม่แบบกดดันตัวเองมันจะไม่ผมนะสำหรับผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าเออมันสงบอ่ะผมใช้คำว่าแบบนี้แล้วกันนะมุมมองชีวิตผมจะเป็นแบบนั้นหนังสือเหมือนกันตอนเด็กๆจบใหม่ๆสักพักนึงอ่ะโหจะแบบเติบโตรวดเร็ว 10x อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นลักษณะแบบใช้คำว่าดีต่อใจอย่างนั้นแหละความหมายของชีวิตคืออะไรแบบนั้นมากกว่า132ครับเวลาจะชะล้างทุกสิ่งฮะก็แน่นอนที่เขาบอกว่าถ้ามันมีอะไรตอนแรกๆรู้สึกแย่นะก็รอสักนิดนึงเดี๋ยวความรู้สึกมันจะลดลงนะเวลามันจะเป็นแบบนั้นคุณจำเรื่องที่คุณโกรธเมื่อตอนที่คุณ10ปีที่แล้วได้ไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกนะหายไปหมดแล้วเรื่องที่คุณกังวลเมื่อ10ปีที่แล้วคุณจำได้ไหมนึกไม่ค่อยออกแล้วล่ะนะเวลาจะชะล้างทุกสิ่ง33ครับคนที่ทำได้ทุกอย่างอาจจะไม่ดีฮะข้อนี้พอคุณแบงค์พูดนะผมนั้นนึกถึงนักฟุตบอลมันจะมีนักฟุตบอลบางคนที่เป็นกองหลังก็ได้ฮะ เป็นกองกลางก็ได้แถมบางทีก็เป็นกองหน้าก็ได้เล่นแบ็คซ้ายก็ได้แบ็คขวาก็ได้คือเขาเรียกนักเตะสารพัดประโยชน์จริงๆทีมชอบนะเพราะว่าถ้าแบ็คซ้ายขาดก็เอาคนนี้ไปเล่นได้เอ้ากองกลางขาดเอาคนนี้มาเล่นได้อะไรเงี้ยทีมชอบแต่ส่วนใหญ่คนนี้จะเล่นฟุตบอลไม่ได้แบบเป็นท็อปเพราะว่าเขาเปลี่ยนบทบาทไปเรื่อยๆอ่ะเขาจะไม่มีความเชี่ยวชาญสักเรื่องเลยนะครับเพราะนั้นทำได้ทุกอย่างมันมีข้อดีของเขานะแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลที่ได้รางวัลนักฟุตบอลดีเด่นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกจะเป็นนักฟุตบอลที่มีตำแหน่งชัดเจนว่าเขาเล่นตำแหน่งไหน 3-4 ครับในยุคของ AI สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างคือการตัดสินใจของมนุษย์เพราะว่า AI มันให้อินฟอร์เมชันมันพูดหมดเลยแต่มนุษย์จะเชื่อ AI หรือ AI มีออปชันมา3ออปชันเราจะเลือกออปชัน1หรือ2หรือ3ที่ทำให้เกิดความแตกต่างหรือเราจะไม่เชื่อเลยเราจะเอาออปชันที่4ก็ได้เพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ตรงนี้แล้วข้อ 3-5 นะครับตอนเรียนรู้เนี่ย process สำคัญกว่า output process คือกระบวนการนะ output คือผลลัพธ์ช่วงเรียนรู้เนี่ยคุณต้องอยู่ใน process นะเพราะไม่งั้นคุณไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะไหนๆพูดเรื่องนี้แล้ว AI เนี่ยถ้าอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้สมมติคุณจะเรียนรู้การบวกเลขอะแต่คุณให้ AI บวกให้หมดอะมันเอาพุทมันถูกอะแต่คุณจะไม่ได้เรียนรู้เลยหรือเขียนหนังสืออะคุณให้ AI เขียนหมดเลยอะมันได้เอาพุทนะแต่คุณไม่ได้เรียนรู้เลยคุณจะเขียนหนังสือไม่เป็นอะเพราะนั้นถ้าคุณต้องการเรียนรู้เนี่ยคุณต้องลงมือเขียนเอง process สำคัญกว่าเอาพุทนะครับกระบวนการสำคัญกว่าผลลัพธ์ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะที่ผมได้มีโอกาสเรียนเชิญมาคุณแบงค์นะครับซึ่งเป็น CEO ของ Content Chiefu คุณสิทธินันท์พลวิสุทธิศักดิ์นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์นะก็ผมก็เอามาฝากด้วยในรายการ MBA Weekly นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองผู้ว่านราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการครูตาดีกาสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างคนสู่สังคมคุณภาพพร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาณวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครูตาดีกาสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างคนสู่สังคมคุณภาพพร้อมร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ครูตาดีกาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยเฉพาะการนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือตาดีกาตลอดจนร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นที่ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูตาดีกาถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันจะนำไปสู่การสร้างคนคุณภาพและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนมากมะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทราบังคุดละมุดยำใหญ่มาเฟืองมาไฟมากรูดมะนาวมาพร้าวเอ็นแล้วอะไรอีกนะลืมไปแล้วส้มโอฟักเฟงแตงโมชัยโยโหฮิ้วฮี่ขอบคุณจ้ะฉันลืมไปได้ยินพี่ก้อยเล่นกับพี่เก่งเลยจะมาท่องบ้างเออผลไม้ที่ขึ้นต้นด้วยมะทั้งหลายเนี่ยทำไมต้องเรียกว่ามะล่ะ
10: ในสมัยสุโขทัยนู่นเขาเรียกผลไม้บางชนิดว่าหมากต่อมากลายเป็นมะอย่างหมากม่วงหมากพร้าวก็เลยกลายเป็นมะม่วงมะพร้าวชื่อผลไม้ที่ขึ้นต้นว่ามะเปลี่ยนมาจากคำว่าหมากในสมัยโบราณเช่นมะขามมะไฟก็มาจากหมากขามหมากไฟ
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
11: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแพทที่181

บรรยากาศภายในแคมป์ท่ามกลางกองไฟที่สุมอยู่เป็นหย่อมๆเครียดหนักอากาศทวีความหนาวจัดขึ้นทุกทีเมื่อเวลาล่วงไปและหมอกเริ่มปกคลุมขาวมัวไปหมดบัดนี้หน้ากองไฟที่สุมอยู่ใกล้กระโจมพักของนายจ้างอันมีคีตกับสแตนลีย์ซึ่งนอนหลับไปแล้วอย่างผู้บาดเจ็บด้วยฤทธิ์ของยาระงับประสาทอิซาเบลนั่งขรึมอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟมือมองดูเปลวสีแสดที่แลบเลียสูงๆต่ำๆอยู่กระท่อนฟืนนานๆก็จะเหลือบดูนาฬิกาข้อมือสักครั้งส่วนรพินพร้อมเกิดและเสยขอตัวออกไปเดินตรวจดูรอบๆอาณาบริเวณอันเป็นที่พักพวกกระเรียงอพยพและพวกลูกหาบส่วนใหญ่พักนอนกันหมดสิ้นแล้วเรียงรายอยู่เป็นจุดๆยกเว้นแต่พวกที่ถูกกำหนดให้อยู่ยามตามไฟครูใหญ่ต่อมาจอมพรานก็เดินเข้ามาในบริเวณพร้อมกับคนของเขาทั้งสองสั่งการอะไรอยู่ครู่หนึ่งทั้งเสยและเกิดก็แยกกันไปนอนตัวเขาเองขยับจะเดินไปที่พวกซึ่งเฝ้ายามอยู่แต่เหลือบมาเห็นเบลซะก่อนจึงเดินตรงเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าโดยมีกองไฟกั้นไว้เบลคุณควรจะเข้านอนพักซะเถอะเชื่อผมน้ำเสียงของเขาเคร่งขรึมแต่แฝงแววอ่อนโยนปราณีหล่อนเหลือบตาขึ้นมองพลางขยับเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่คลุมไหล่อยู่ให้แนบกระชับกับตัวถอนใจยาวระพินฉันคงจะหลับได้ยากมากละคืนนี้และถ้าจะหลับก็เห็นจะต้องพึ่งยาระงับประสาทเหมือนอาจารย์หรือคีตเช่นกันเป็นไงบ้างล่ะคุณออกไปตรวจดูรอบๆ บริเวณแล้วไม่ใช่เหรอพอจะมีข้าวเงื่อนความหวังมั่งไหมเบนครับเรายังมีเวลาแห่งความหวังจนกว่าจะเช้านะครับระพินตอบไม่ตรงคำถามสำหรับคุณน่ะถ้าเชื่อผมก็เข้าไปนอนพักซะเถอะแล้วก็นอนให้หลับเอาแรงไว้แม้จะต้องพึ่งยาก็ตามไอ้จะมานั่งรอฟังข่าวอยู่แบบนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมสัญญาครับว่าถ้าทั้ง4คนนั้นมาถึงเมื่อไหร่ผมจะปลุกพวกคุณขึ้นทันทีถ้าทั้ง4คนนั้นมาถึงใช่ไหมเบลทวนคำเน้นช้าๆมองข้ามกองไฟมาที่ใบหน้าแข็งกระด้างเป็นมันเลื่อมเหมือนหินสลักนั้นแปลว่าคุณยังมีความหวังอยู่อีกใช่ไหมA dark night, a single star is better than a sin เสียงของมัคคุเทศนำทางต่ำลึกเบลฝืนยิ้มเอามืออันเย็นเฉียบทั้งสองอังเปลวไฟแล้วแงนมองดูท้องฟ้าเบื้องบนอันหม่นสนิททึมทึบด้วยหมอกใช่ในราตรีที่มืดสนิทหากมีดาวแม้เพียงดวงเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยแต่คืนนี้ฉันมองไม่เห็นดาวสักดวงจะมีก็แต่พยับหมอกและฟ้าดำมืดทำมึนนะระพินเบนครับวิทยุของผมได้ยินสัญญาณอะไรบางอย่างแว่วออกมาคล้ายๆจะเป็นเสียงพยายามเรียกแต่ก็ยังจับสับไม่ได้แน่ชัดนักขณะที่ผมเดินเลียบไปทางไหล่เขาด้านเหนือเมื่อตะกี้นี้เขาพยายามปลอบใจแต่เบนสั่นศีรษะระพินฉันก็เปิดวิทยุสแตนบายอยู่ตลอดเวลานะสาบานว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าคุณได้ยินจริงก็อาจจะเป็นเสียงของคลื่นอากาศหรือมิฉะนั้นก็เกิดจากแร่ธาตุอะไรบางชนิดหรือมิฉะนั้นอาจจะเป็นนิ้วของคุณเองก็คงจะไปกระทบกับตุ่มสเควนของวิทยุนั่นเข้าทำให้เกิดเสียงสู้ขึ้นเหมือนใครพยายามเรียกมาไม่เคยมีครั้งใดเลยนับตั้งแต่พบเห็นกันมาแต่ครั้งแรกจนกระทั่งร่วมเดินทางมาด้วยกันที่รพินจะเห็นอิซาเบลเสื่องซึมหงอยเหงาเหมือนคราวนี้ต
ามปกติแล้วหล่อนเป็นคนร่าเริงแจ่มใสอยู่เป็นนิดหูตาท่าทีถ้อยสำเนียงล้วนที่เล่นและก่อกวนกามาตลอดการแต่ยามนี้ไม่เหลือคาวนั้นอีกเลยแทบจะกลายเป็นคนละคนแววตาหมองเศร้าอิดโรยอย่างน่าสมเพชเบนครับผมขอร้องอีกครั้งนอนซะเถอะผมเองก็จะนอนพักเหมือนกันเราเหนื่อยกันเหลือเกินตลอดวันนี้นะครับคุณไปนอนก่อนเถอะระพินไม่ต้องห่วงฉันหรอกให้ฉันนั่งอยู่ที่นี่อีกสัก 2-3 นาทีระพินทรุดกายลงบนก้อนหินเตี้ยๆฝั่งตรงข้ามกันหล่อนเอาละเบลผมอนุญาตให้คุณนั่งอยู่ที่นี่ได้อีก5นาทีแล้วก็ขอสั่งให้คุณเข้านอนเลยขณะนี้หัวหน้าใหญ่หรืออาจารย์ของคุณก็กลายเป็นคนป่วยนอนหลับไปแล้วรวมทั้งคุณแอนคีตด้วยผมจำเป็นจะต้องรับภาระหัวหน้าคณะทั้งหมดแทนซึ่งคุณก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผมนี่โปรดจะเหี้ยมเกรียมดุดันกับฉันนักสิขณะนี้นะฉันเปรียบเหมือนตัวคนเดียวแล้วนะพวกฉันมาด้วยกัน5คน2คนเปรียบเหมือนคนทุพพลภาพไปชั่วขณะแล้วก็หลับไปแล้วอีก2คนเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่ทราบได้หรือฉันอยู่คนเดียวเท่านั้นระพินฉันว้าเหวหรือเกินก็เห็นคุณคนเดียวเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งปรึกษาในขณะนี้ได้แล้วเบนก็น้ำตาไหลพรากลักษณะบอกชัดว่าอยู่ในอาการขวัญเสียขนาดหนักถูกแล้วหล่อนอ่อนเยาว์เด็กกว่าทุกคนในคณะ

อมพรานถอนใจเฮือกลุกขึ้นจากที่เดิมไปนั่งใกล้หล่อนโอบกอดไว้พร้อมกระตุกต้นแขนเบาๆเบลผมหวังดีต่อคุณนะไม่ได้เหี้ยมเกรียมดุดันอะไรหรอกแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกของคุณในขณะนี้ดีด้วยเบลชี้มือเข้าไปในกระโจมพักพูดเสียงเครือทั้งร้องไห้คิดดูนรพินในนั้นน่ะเราเคยนอนรวมกลุ่มกันอยู่5คนจริงอยู่คืนนี้แม้เราจะนอนกัน3คนคืออาจารย์คิดแล้วก็ฉันแต่ทั้ง2คนนั้นไม่ต้องพูดถึงเขาก็เปรียบเหมือนคนตายไปแล้วแม้ชั่วขณะเพราะเจ็บป่วยคงเหลือฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นคนเดียวที่ต้องนอนลืมตาโพลงคิดถึงพวกเราอีก2คนที่สูญหายไปมันจะทรมานสักขนาดไหนจะหันหน้าไปหาหรือใครก็ไม่ได้ระพินฉันขอร้องนะประเดี๋ยวคุณให้พรานของคุณคนใดคนหนึ่งเข้าไปเป็นเพื่อนฉันสักคนได้ไหมในนั้นน่ะฉันไม่กล้านอนคนเดียวตกลงครับเบลเดี๋ยวผมจะให้เสยเข้าไปนอนเฝ้าเป็นเพื่อนคุณอยู่ในกระโจมนั่นด้วยส่วนตัวผมเองก็จะหาที่นอนอยู่ใกล้ๆกระโจมพักของคุณนี่แหละไม่ห่างไปไหนหรอกขอบคุณนภินขอบคุณอย่างที่สุดกายของเบลสะท้านสั่นยกมือทั้งสองขึ้นแตะซับน้ำตาที่แก้มดูไปแล้วก็น่าสมเพชไปอีกแบบนึงสำหรับอิซาเบลในภาวะเช่นนี้เบลครับคุณเป็นหมอนะถามจริงเถอะอาการของดร.สแตนลีย์เป็นไงบ้างต้องดูพรุ่งนี้อ่ะขณะที่เขารู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งฉันรู้สึกว่าเขาจะได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองมากคิดเองก็จัดว่าหนักแต่ยังค่อยยังชั่วกว่านิดหน่อยเพราะมีแต่บาดแผลสดเท่านั้นแต่ก็อาจจะอักเสบและระบมมากเมื่อกี้นี้ก่อนจะหลับเขามีอาการไข้ด้วยก็เมื่อทุกคนอยู่ในอาการย่ำแย่โดยมีคุณปลอดภัยเรียบร้อยที่สุดอยู่คนเดียวในคณะของฝ่ายคุณก็จะต้องทำตัวให้เข้มแข็งที่สุดอย่าอ่อนแอไปนั้นขาดผมรับรองได้ว่าผมและพวกผมทุกคนจะซื่อสัตย์สุจริตต่อพวกคุณเสมอกล่าวจบเขาก็ประคองหล่อนให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับใช้วิทยุของตนเรียกเสยอยู่ครู่เดียวเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็โผล่เข้ามาเสยนายห้างบ๊อบแล้วก็นายห้างคีตเนี่ยเจ็บมากนะคงจะนอนสลบสไลด์ทั้งคืนโดยไม่รู้สึกตัวจนกว่าจะรุ่งเช้าอ่ะเดี๋ยวเสยเข้าไปนอนเป็นเพื่อนแหม่มเบลในกระโจมนั่นด้วยแล้วกันคืนนี้แหม่มเบลขวัญไม่ค่อยจะดีนักฉันจะคอยดักฟังข่าวบุญคำกับพวกนั้นเองเสยรับคำอย่างว่าง่ายระพินหันมาพยักหน้ากับอิสเวลและจูงมือหล่อนนำไปส่งยังเต็นท์พักแรมแหวกม่านกระโจมให้แม่ผมแดงพึมพำขอบคุณอีกครั้งก่อนจะก้าวเข้าไปและเจ้าพรานเด็กหนุ่มก็มุดลอดประตูกระโจมเข้าไปด้วยระพินไพรวันถอยกลับมาเตรียมที่นอนของเขาตรงบริเวณกองไฟใกล้ๆกระโจมพักของนายจ้างหลังแตะพื้นศีรษะหนุนเป้ไรเฟิลและไฟฉายวางไว้ข้างๆกายเขาเองก็ไม่หลับโดยง่ายเช่นกันนอกจากจะนอนสูบบุหรี่มองอย่างปราศจากจุดหมายขึ้นไปบนท้องฟ้าดำมืดบัดนี้รอบอาณาเขตค่ายพักเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงฟืนแตกปะทุในกองไฟนานๆครั้งและสายลมเย็นเฉียบที่พัดกิ่งไม้ไหวคิดถึงยอดรักดารินคิดถึงภาพของตนเองที่ตบหน้าคริสและหยาดน้ำตาของหล่อนก่อนที่จะบอกลาระหว่างที่เดินหายเข้าไปก่อนพายุหินถล่มคิดถึงเชิดพุทธ
ผู้ซึ่งท่านนายพลบิดาได้ฝากฝังกับเขาไว้คิดถึงพรานคู่ใจซ้ายขวาบุญคำและจันแล้วก็ปลงถึงอาตมาเกิดเป็นระพินไพรวันเหตุใดจึงอาภัพนักเหนื่อยยากลำเค็ญเลือดตาแทบกระเด็นมาตลอดชีวิตไม่เคยมีความสุขสมกินเหมือนใครอื่นเขาบ้างเลยนี่จะมีชีวิตลำบากยากแค้นแสนเข็ญไปอีกนานสักเท่าใดหนอรำพึงตรึกนึกแล้วคนที่เคยเข้มแข็งทรหดที่สุดก็น้ำตาตกในเขาเบื่อชีวิตเบื่อหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากจะให้มีพรุ่งนี้อีกแล้ว

74ณการเวลาเดียวกันและเย็นเดียวกันนั่นเองระหว่างหินถล่มบนหน้าผาของช่องแคบอันสร้างความโกลาหลวิกฤตให้แก่คณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วทางฝ่ายติดตามก็เผชิญปรากฏการณ์ที่ละไม้คล้ายคลึงกันขณะนั้นอนุชาและนันอินกำลังไต่ทางขึ้นด่านช้างบริเวณที่สูงชันขึ้นไปก่อนจะเข้าถึงเขตซับบอนเล็กน้อยโดยทิ้งช่วงดารินผู้ตามมาเบื้องหลังประมาณ20เมตรและถัดไปก็เป็นเชษฐาชยันขยินกับพวกลูกหาบที่พารางท้ายห่างออกไปอีกในบัดเดินโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยเสียงอนุชาตะโกนลั่นออกมาว่าเฮ้ยดารินแหงนวูบขึ้นไปสิ่งที่หล่อนเห็นพี่ชายกลางเพนเข้าปะทะพรานเท่านั้นอินแล้วกระชากล้มกลิ้งกระจัดกระจายหลบเข้าไปบังอยู่โคนต้นไม้ใหญ่ในหมู่ป่าหินด้านที่ต่ำลงมาเล็กน้อยและกำลังกลิ้งคลุกๆๆลนสวนทางมาติดๆก็คือก้อนหินใหญ่ลักษณะเกือบจะกลมก้อนหนึ่งเกิดอาเพศอันใดไม่ทราบได้ในขณะนั้นมันกระดอนหล่นพุ่งลงมาตามเส้นทางด่านที่ทุกคนกำลังเดินขึ้นไปในขณะนี้พร้อมกับสะเก็ดหินดินร่วนที่มันกระทบกระแทกแตกเป็นฝุ่นพลูตามมาเป็นกลุ่มมันผ่านพ้นร่างของอนุชากับนันอินมาได้แล้วอย่างหวุดหวิดแล้วก็บททับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนรถบดถนนตรงเข้าหาดารินวราฤทธิ์ผู้เงยขึ้นไปเห็นอย่างตะลึงจังงังน้อยระวังมีเสียงแผ่ร้องเตือนสุดเสียงดังขึ้นมาจากด้านต่ำลงไปดูเหมือนจะเป็นเสียงของเชษฐาและชยันที่อุทานออกมาในประโยคเดียวกันเนื่องจากพวกที่ตามมาทางด้านหลังข้างล่างต่ำลงไปก็เห็นภาพนั้นเช่นกันดารินมาได้สติเอาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงโวยวายจากพวกข้างล่างที่ตามกันมาเป็นพรวนนั่นเองด้วยสัญชาตญาณป้องกันตัวและหลีกภัยที่คุ้นเคยดีเยี่ยมมาก่อนแล้วแม้ว่าจะเรือไปเพราะไม่ได้มีโอกาสใช้งานเลยชั่วระยะเวลาดารินกระโจนหลบเข้าข้างทางทันทีหล่อนไม่มีอะไรกำบังนอกจากจะยึดเข้าหาหนอหินเล็กๆริมโขกเหวก้อนหนึ่งเพราะคำนวณเห็นแล้วว่าหินก้อนที่กลิ้งตรงเข้ามาหาหล่อนนั้นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากเกินไปนักและเนื้อที่ของเส้นทางด่านก็กว้างขวางพอที่จะหลีกได้เสียงดังตู้มตู้มตู้มที่มันกลิ้งกระเด้งกระดอนลงมาพร้อมกับล้มวูบใหญ่ติดตามมาด้วยนั้นผ่านหล่อนไปแล้วไม่ถึงกระวุดวิดจวนเจียนเกินไปนักผิดกับที่หล่อนเห็นมันกลิ้งเข้าใส่พี่ชายกลางกระหนานอินอย่างกระทันหันฉับพลันเพราะระยะใกล้เคียงที่สุดอย่างน่าหวาดเสียวจนกระทั่งสองคนนั้นต้องเพนกันอย่างฉุกละหุกรีบด่วนแทบไม่คิดชีวิตเมื่อมันผ่านพ้นหล่อนไปได้ก็สวนทางลงตรงไปยังคณะของเชษฐาชัยยันผู้ทิ้งช่วงห่างลงไปมากดารินมีเวลาพอที่จะเหลียวกลับลงไปมองความเกรี้ยวกราดของไอหินระยำลึกลับก้อนนั้นซึ่งในขณะนี้หล่อนยังไม่สามารถจะทราบได้ว่ามันหลุดจากตำแหน่งที่เคยดั้งเดิมแล้วก็ร่วงหล่นสวนทางลาดชันลงมาได้อย่างไรเนื่องจากระยะยังห่างไกลและพอจะมีเวลาอย่างเหลือเฟือสำหรับฝ่ายของเชษฐาที่แลขึ้นไปเห็นวิกฤตการณ์นั้นทั้งคณะรวมทั้งพวกลูกหาบหลีกชิดกับริมทางซึ่งเห็นว่าควรจะปลอดภัยที่สุดและกำลังของหินก้อนเคืองที่กลิ้งลงมาก็หล่นมาถึงตะพักตอนหนึ่งเป็นการผ่อนแรงลงมากแล้วผลที่สุดอัตราความเร็วของมันที่สวนทางมาก็เริ่มค่อยๆช้าลงเป็นลำดับและแล้วในที่สุดก็ไปหยุดกระแทกและพิงอยู่กับโคนต้นงิ้วใหญ่ริมทางด่านด้านขวามือโดยผ่านคณะเชษฐากับลูกหาไปได้แค่ 4-5 เมตรน้ำหนักและแรงส่งตัวที่กลิ้งลงมาของมันทำให้งิ้วต้นนั้นหักโค่นงัดรากขึ้นมาตัวลำต้นล้มคลืนลงไปปะทะป่าข้างทางดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในเวลาไม่เกิน1นาทีครึ่งนับตั้งแต่มันเริ่มต้นหลุดออกจากตำแหน่งที่ตั้งเดิมตลอดจนกลิ้งสวนทางลงมาหมายบทขยี้คณะเดินทางทั้งหมดโดยมีอนุชาและหนานอินเป็นเป้าหมายอันตรายแรกสุด
เพราะเป็นคู่ที่ใกล้กับเหตุการณ์ตอนเกิดขึ้นครั้งแรกมากกว่าคนอื่นๆด้านล่างโวยวายกันลั่นฟังไม่ได้สับส่วนกลางคือดารินยังยืนกับพริบตาปริบปริบมึนงงส่วนด้านบนสุดทั้งอนุชากนานอินกำลังประคองฉุดกันขึ้นมายืนแล้วสอบซักถามผู้จาอะไรกันเองเร็วหรือฟังไม่ได้สับเฮ้ยนั่นมันเกิดกะลียุคอะไรขึ้นมานะเว้ยเสียงชายันตะโกนถามโดยผ่านเครื่องส่งวิทยุและมันก็ดังขึ้นทุกเครื่องจากดารินขึ้นไปจนกระทั่งถึงอนุชาผู้เป็นหน่วยหน้าสุดแสงสว่างยังพอมองเห็นอะไรชัดเจนแม้จะเย็นเต็มทีแม้ทั้ง3จุดก็พอจะมองเห็นกันได้ว่าใครอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างเพียงแต่แยกห่างกันเป็น3จุดเท่านั้นดารินยังยืนงงเฉยพินิจขึ้นไปยังพี่ชายกลางด้านบนสุดกับนานอินกึ่งใจต่อมาก็ได้ยินเสียงห้าวๆของหม่อมราชวงศ์อนุชาบอกมาว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆไอ้หินก้อนนั้นมันก็ไหวตัวขยับแล้วหลุดจากที่พื้นดินที่ตั้งอยู่เดิมกลิ้งมาใส่ระยะที่มันตกลงมาน่ะบทห่างจากชั้นและหนานอินแค่15วาเท่านั้นดูคล้ายๆอุบัติเหตุพวกเราข้างล่างไปไรมั่งหรือเปล่าไม่เป็นไรทุกคนหลบทันว่าแต่เธอกับหนานอินเธอเรียบร้อยดีเหรอเสียงเชษฐาถามก้องขึ้นมาครับพี่ใหญ่ผมกับนันอินไม่เป็นไรมากครับถ้าหลอกปอกเปิดหัวโนกันมั่งคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเพราะกระโจนก็มาชนก้อนหินน่ะน้อยขึ้นไปสมทบกับกลางแล้วก็นันอินแต่ทั้ง3คนหยุดรอก่อนนะอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวขึ้นไปเดี๋ยวพี่กับชายยันแล้วก็พวกเราทั้งหมดจะตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้ราชสกุลอันเป็นพี่ชายใหญ่สั่งการดารินขมวดคิ้วเม้มริมฝีปากแน่นหล่อนกำลังพิเคราะห์สาเหตุขณะเดียวกันก็เดินออกมาจากที่หลบไต่ทางขึ้นไปยังพี่ชายกลางและหนานอินผู้กำลังยืนรออยู่ทันทีที่หล่อนขึ้นไปถึงในเวลาอันรวดเร็วยังไม่ซักถามอะไรทั้งสิ้นไรเฟิลที่สะพายอยู่กับไหล่บัดนี้ถูกปลดลงมาถือในลักษณะเตรียมพร้อมและมองสูงขึ้นไปด้านบนอันเป็นยอดเนินของทางด่านบริเวณนั้นเพื่อค้นหาตำแหน่งที่มาของหินลึกลับอันส่อเจตนาว่าต้องการจะหล่นสวนทางกลิ้งลงไปบททับทุกคนที่อาศัยเส้นทางนี้ขึ้นมาอนุชาเองก็ยืนจุปากเบาๆเอานิ้วเกาแก้มกรากรากอย่างยังทายอะไรไม่ออกเช่นกันส่วนนั้นอินกำลังเอาผ้าเขามาที่เคียนเอวอยู่เป่าไอร้อนจากปากขยี้ตรงหน้าผากเหนือคิ้วที่โนช้ำเขียวเป็นลูกเท่ามะนาวแต่ไม่แตกแบบคนหนังดี

ระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังรอเชษฐาชัยยันและขยินซึ่งไต่ทางขึ้นมาสมทบอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ขยับขยื่นขึ้นไปตามคำสั่งของพี่ชายใหญ่นั้นบรรยากาศรอบด้านมันเต็มไปด้วยความเงียบเงียบจริงๆไม่มีแม้แต่เสียงจักจั่นเรไรหรือสำสำเนียงอันควรจะเป็นเสียงปกติสามัญทั่วไปของราวไพรแม้แต่ใบไม้รอบด้านก็ไม่กระดิกมุมด้านบนนั้นเป็นยอดเนินตำแหน่งนั้นเป็นมุมอับไม่สามารถมองขึ้นไปเห็นอะไรต่ออะไรได้ถนัดนักเพราะต่างยังยืนอยู่บนหนทางลาดก่อนจะถึงยอดของเนินซึ่งพอจะสังเกตได้ว่ามันเป็นป่าหินที่ขยายใหญ่ออกไปจากด่านช้างธรรมดาครู่เดียวทั้งสามคนก็วิ่งขึ้นมาถึงโดยยังทิ้งให้พวกลูกหาบแบกของตามหลังมาเบื้องหลังอะไรกันนี่หินก้อนนั้นมันกลิ้งสวนทางมาหาพวกเราได้ไงเชษฐาถามหอบหอบเงยหน้าขึ้นมองกราดอย่างพินิจเดิมมันก็ตั้งมินอยู่ตรงแง่ปากทางขึ้นนะครับพี่ใหญ่อนุชาหรือพรานชดในอดีตชี้มือบอกพี่ชายด้วยเสียงแผ่วต่ำตัวเขาเองก็กำลังใช้ความคิดหนักระยะมันห่างจากที่ทุกคนยืนอยู่ขณะนี้ขึ้นไปแค่15-16วาเท่านั้นผมกับนันอินไม่ได้มองอะไรมากก้มหน้าก้มตาไต่ทางขึ้นไปเพราะมันชันมากก็อย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยพอดีได้ยินเสียงมันลั่นครึกครั้งแรกก็ยังไม่สนใจอะไรนักพออีกครึกเดียวเท่านั้นมันก็กลิ้งสวนทางลงมาเลยเราก็ถูกอะไรงัดอย่างนั้นแหละเอ๊มันก็แปลกผิดกลแฮะพรานครูผู้เฒ่าบ่นมาอีกคนนึงนี่แต่พรานชดกระชากนานอินคว้าช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวนานอินคงถูกบดแหลกไปแล้วสงสัยว่าเจ้าป่าเจ้าเขาแถวนี้จะลองดีเราหรือยังไงวะนานอินเดินผ่านเส้นทางนี้มาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ยังไม่เคยเจอดีแบบนี้สักทีเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวได้เห็นดีกันประโยคหลังแกพูดพร้อมกับหัวเราะในลำคอไปขึ้นไปดูชัดสิไอหินเวนก้อนนั้นมาหล่นสวนทางพวกเรามาได้ยังไงพี่ชายใหญ่ของคณะพูดขรึมขรึมแล้วทั้งหกคนอันประกอบด้วยอนุชาหนานอินดารินเชษฐาชัยยันและขยินก็ไต่ทางอย่างระมัดระวังตรงไปยังตำแหน่งที่อนุชาชี้บอกทันทีโดยมีพรานเท่าหนานอินนำขึ้นไปเป็นคนแรก

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแทร็กที่184

ไหนจะห่วงถึงความปลอดภัยในชีวิตของชายคนรักไหนจะห่วงถึงเรื่องที่ไม่สามารถปริปากบอกใครได้ดารินกลัดกลุ้มเหลือที่จะกล่าวถ้าไม่อยู่ท่ามกลางเพื่อนพี่ชายและบริวารอื่นๆที่แวดล้อมอยู่ด้วยหล่อนคงร้องไห้ไปแล้วจากการเป็นคนช่างซักมากที่สุดหล่อนกลายเป็นคนเงียบขรึมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นๆไล่เลี้ยงเอากับกะเหรี่ยงปีเออแล้วฝรั่ง4คนน่ะเป็นยังไงมั่งเท่าที่เห็นน่ะลักษณะเป็นนักต่อสู้เดินป่าชำนาญมาก่อนหรือเปล่าชยันตั้งคำถามบ้างผ่านนานอินซึ่งได้รับคำตอบว่าลักษณะเหมือนพวกทหารโดยเฉพาะผู้หญิง2คนนั่นบุญคำบอกว่ายิงปืนแม่นมากเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องถามไม่เสียเวลาหรอกพวกนี้น่ะถูกคัดตัวมาแล้วทั้งนั้นเชษฐาขับขึ้นแล้วหันไปทางน้องชายกลางเออนี่เราพอจะได้อะไรพอสมควรแล้วล่ะเกี่ยวกับคณะของรพินที่มาพักอยู่ที่นี่ของค่ำวันแรกที่ออกจากหนองน้ำแห้งทีนี้เรามาฟังเสียงของกะเหรี่ยงพวกนี้เกี่ยวกับไอ้ช้างโขลงประหลาดที่เราเจอเข้าเมื่อใกล้ค่ำนี่ดีกว่าพวกซับบอลระแคะระคายอะไรบ้างไหมทั้งพรานชดและหนานอินหันไปคุยเบาๆอยู่กับนายบ้านซับบอลอีกพักใหญ่ทีเดียวระหว่างนี้เชษฐาและชายันสังเกตเห็นพวกนั้นทำหน้าตื่นๆและสั่นหัวอยู่ไปมาต่อมาน้องชายคนกลางอันทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศหรือพรานนำทางก็บอกว่าพวกนี้แปลกใจในเรื่องที่เราเผชิญมาและเล่าให้เขาฟังมากครับทุกคนยืนยันว่าไม่เคยได้ข่าวว่ามีช้างโขลงเกกะเกเรเป็นพิเศษมาอาละวาดเอากับพวกเขาก่อนเลยนอกจากพวกช้างป่าปกติธรรมดาเท่านั้นพวกนี้แทบไม่เชื่อว่ามันดักงัดหินลงใส่เราตรงที่ไต่ทางด่านขึ้นมาแล้วซุ่มเงียบเตรียมล้อมกรอบเราอยู่บอกว่าช้างมันต่อให้ฉลาดสักขนาดไหนก็ไม่เคยวางอุบายดักโจมตีคนด้วยกลยุทธ์แบบที่เราเล่าให้ฟังมาก่อนเลยส่วนไอ้ด้วนน่ะทุกคนรู้จักมันดีทั้งนั้นและไม่เคยมีใครทำร้ายมันเนื่องจากระพินมากำชับสั่งไว้นานแล้วนานๆไอ้ด้วนก็จะเฉียดใกล้หมู่บ้านซับบอลเข้ามาสักทีนึงพวกนี้ก็กลัวมันเหมือนกันเพราะมันเคยไล่ขับเองมั่งแต่ยังไม่เคยทำอันตรายใครถึงตายและที่ไม่มีใครคิดล่ามันอย่างจริงจังก็เพราะเคารพเชื่อฟังในคำสั่งคำขอร้องของระพินถ้างั้นที่พวกเราโดนกันเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกพิสดารมากเอาละบอกเจ้าปีว่าเราขอบใจมากที่ให้การต้อนรับและให้ข่าวเรื่องระพินกับเราเท่าที่เขารู้ให้เขากลับไปได้แล้วทางด้านเราก็จะพักผ่อนเหมือนกันพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางต่อเราจะให้เขาพาไปดูตรงตำแหน่งที่ระพินเคยพักแล้วก็บอกพวกลูกหาบให้แบ่งเกลือที่เรามีติดตัวมาให้เขาไปบ้างแล้วกันกะเหรี่ยงปีในบ้านซับบอลกับพวกที่มานั่งคุยอยู่ด้วยผลักจากไปแล้วคณะติดตามระพินยังคงนั่งผิงไฟดื่มกาแฟและแบรนดีปรึกษาหารือกันต่ออีกครู่หนึ่งเจ้ายังไงกันดีสำหรับพรุ่งนี้ชยันเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการกับเชษฐาและอนุชาเราจะแกะรอยระพินกับพวกนั้นไปเรื่อยๆอย่างชนิดเดินทับรอยของเขาไปหรือว่าจะใช้วิธีลัดทางก้าวสกัดในเมื่อเราก็รู้จุดหมายในขั้นแรกนี่แล้วว่าระพินมุ่งห้วยเสือร้องพรานชดในฐานะผู้นำทางหันไปซุบซิบหารือกันเองอยู่กับหนานอินแล้วก็บอกกับเพื่อนพี่ชายว่ายังตัดสินใจอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ถูกหรอกการก้าวสกัดไปที่ห้วยเสือร้องเลยทีเดียวจะให้ผลดีเฉพาะช่วยย่นระยะเวลาก็อาจจะทำให้เรากระชั้นชิดเขาเข้าไปถ้าเขาไม่เปลี่ยนเข็มซะก่อนแต่อะไรต่ออะไรมันยังเอาแน่ไม่ได้ระพินอาจจะเปลี่ยนเส้นทางซะก่อนก็ได้ส่วนถ้าจะแกะรอยไล่หลังเข้าไปทุกระยะเราก็จะได้หลักฐานแน่ชัดว่าเขาหยุดพักที่ไหนบ้างระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าว่ามันทิ้งระยะเวลาตั้ง 7-8 วันที่พวกเขาเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วกลัวว่าจะไล่ไม่ทันเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งให้ตกลงใจแน่นอนลงไปก่อนเลยเราจะพิจารณาเป็นขั้นๆไปตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าดีกว่าไอ้ที่จะพูดให้ทุกคนอุ่นใจและมีความหวังเพิ่มขึ้นก็คือฉันกับลุงอินชำนาญป่าแถบนี้มาแล้วและสัมภาระฝ่ายเรา
มีน้อยกว่าพวกเขาเรามีโอกาสเคลื่อนที่เร็วกว่าเขาแน่แม้จะไม่มากนักก็ตามสรุปก็คือเราคล่องตัวกว่าเขาเล็กน้อยกลางพูดถูกละพี่ชายใหญ่เห็นด้วยภายหลังจากที่ตรึกตรองอย่างสุขุมรอบคอบตามปกตินิสัยเราจะยังตัดสินใจแน่นอนลงไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าจะใช้วิธีใดนอกจากจะพิจารณากันอีกทีนึงแต่เธอแน่ใจไหมกลางถ้าเราจะใช้วิธีก้าวสกัดไปที่ห้วยสือร้องในกรณีจำเป็นเราจะใช้เวลาได้เร็วแค่ไหนอย่าห่วงครับพี่ใหญ่นันินรับรองว่าไม่เกิน5วันจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าจะมุ่งห้วยสือร้องกันจริงๆเราก็จะถึงได้แต่หนทางธุรกันดารเสี่ยงมากเท่านั้นปีนเขาเลียบเหวลอดถ้ำกันไปตามเรื่องซึ่งระพินคงไม่ใช้วิธีนั้นแน่ๆเพราะอาจจะห่วงนายจ้างและสัมภาระหนักที่จะตามไปด้วยก็ไม่สะดวกแต่ทางด้านเรานี่ไม่มีปัญหาอะไรนี่ทุกคนชำนาญทางแบบนี้มาแล้วทั้งสิ้นจะยังไงก็ตามขอให้ความเห็นไว้หน่อยนะว่าขณะนี้ระพินน่ะเขาไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกติดตามเพราะฉะนั้นเขาก็คงไม่ถ่วงเวลารอเราแล้วก็นำพวกนั้นรุดหน้าไปแล้วแบบฟูลสปีดแน่นันอินเนี่ยชำนาญทางจริงฉันเชื่อแต่ระพินล่ะเขารู้เส้นทางน้อยไปกว่านันอินเหรอในป่านะระพินเป็นคนที่ไหนผีป่าชัดๆลงพ่อออกเดินแล้วก็หน้าไหนก็ไม่มีวันตามทันถ้าไม่หยุดรอให้ชายันแย้งอย่างเป็นห่วงระพินไม่ได้ไปคนเดียวยังมีฝรั่งและคนไทยรวมแล้ว5คนซึ่งเป็นฝ่ายนายจ้างเป็นภาระทวงอยู่ต่อให้พวกนั้นจะเป็นนักเดินป่าสักแค่ไหนฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะตามระพินชนิดเคียงบ่าเคียงไหลและนั่นก็คือการถ่วงเวลาไปในตัวโดยเฉพาะยังมีผู้หญิงอีก2คนน่ะที่เป็นตัวถ่วงถึงไม่ทางตรงก็ทางอ้อมละเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตามทันก็ย่อมมีขอให้ตัดสินใจดักให้ถูกทิศทางเถอะพี่ชายใหญ่ของคณะสรุปตัดความและบอกให้ทุกคนเข้านอนต่างพระจากกองไฟตรงเข้าไปยังบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นที่นอนพักทันทีไม่ได้มีเต็นท์หรือกระโจมหรูหราอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่พลาสติกหนาผืนหนึ่งปูพื้นอีกผืนหนึ่งขึงบังไว้ด้านบนกันน้ำค้างอันเป็นลักษณะที่เคยอาศัยพักนอนกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ออกจากหล่มช้างล่วงเข้าสู่เขตนรกดำในครั้งนั้นซึ่งการนอนโดงแบบนี้ช่วยให้ประหยัดน้ำหนักในการแบกหามอีกหลายเท่าตัวเพียงแต่ไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรเท่านั้นทว่าทุกคนก็ยอมรับรู้สภาพมาก่อนแล้วมีดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่คนอื่นลุกขึ้นหมดแล้วแต่หล่อนยังนั่งมองดูกองไฟเฉยบนขอนไม้ที่เก่าอนุชาหันไปเห็นก็บอกมันสั้นๆว่าน้อยนอนนอนกันก่อนเถอะครับพี่กลางน้อยขอนั่งผิงไฟคนเดียวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะตามไปไม่ต้องห่วงหรอกหล่อนบอกมาเบาๆอันเนื่องมาจากรู้มือกันดีมาก่อนแล้วเชษฐาอนุชาและชยันจึงไม่พูดอะไรอีกพากันเข้าประจำที่ปล่อยน้องสาวคนเล็กไว้ตามลำพังดังประสงค์ของหล่อนโดยไม่เซาซีชักชวนอะไรอีก

15บัดนี้ดารินวราฤทธิ์นั่งอยู่เดียวดายในความสงัดวิเวกของราตรีการกลางไพรพฤกษ์ท่ามกลางเสียงธรรมชาติของราวไพรที่แวดล้อมอยู่รอบกายลมป่าอันแสนจะเยือกเย็นพลิ้วผ่านมาเป็นระยะระยะฟืนแตกปะทุอยู่ในกองนานๆจะได้ยินเสียงนกกลางคืนและหมาจิ้งจอกหอนแว่วมาตามลมแต่ไกลไรเฟิลคู่ชีพพาดอยู่กับตักศอกทั้งสองข้างตั้งอยู่กับเนื้อเหล็กอันเย็นเฉียบของมันฝ่ามือรองรับคางไว้ตางามมีประกายเศร้าลึกมือมองอย่างปราศจากจุดหมายอยู่ที่เปลวไฟแลบเลียสูงสูงต่ำต่ำในกองที่ก่อไว้เบื้องหน้าระพินจ๋าขณะนี้เธออยู่ไหนจะรู้บ้างไหมว่าน้อยกำลังตามมาหัวใจของหล่อนเรียกหาคร่ำครวญ

นานเท่านานการเวลาผ่านไปตามลำดับราชสกุลสาวยังคงนั่งจมอยู่ในห้วงรำพึงเช่นนั้นต่อมาภวังค์ของหล่อนก็ถูกปลุกเมื่อนกแสกร้องแหลมบินโฉบทลาผ่านศีรษะจากด้านหน้าและหายไปในเงามืดของป่าด้านหลังดารินควักบุหรี่ออกมาคาบหยิบฟืนจากในกองมารมต่อแล้วโยนฟืนเล็กๆดุ้นนั้นเข้าไปในกองตามเดิมลุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์ออกเดินตรวจช้าๆไปรอบๆบริเวณแคมป์ที่พักนอนกันอยู่นั้นลูกหาบทุกคนนอนหลับสนิทกันอยู่เป็นกลุ่มทางด้านหนึ่งใกล้ๆกับกองสัมภาระขยินกับหนานอินแยกกันไปนอนตามลำพังอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามคนละทิศกันตามลักษณะของพรานไพรผู้เจนป่าไม่สะทกสะท้านพรั่นพรึงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นส่วนตำแหน่งที่ใกล้กองไฟกลางอันเป็นกองไฟใหญ่ที่สุดคือกลุ่มของพี่ชายและเพื่อนซึ่งขณะนี้ก็ดูเหมือนจะหลับกันไปหมดแล้วภายใต้แบงเก็ตใหญ่ผืนเดียวกันทั้งสามคนนอนเรียงกันเป็นหน้ากระดานหันศีรษะไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นบริเวณที่โล่งกว้างปราศจากซุ้มไม้หรือพงทึบบังอันเป็นชัยภูมิที่ถูกหลักที่สุดเพื่อว่าถ้าสัตว์ร้ายใดจะย่องเข้ามาทางด้านศีรษะมันก็จะไม่มีที่กำบังแฝงตัวเข้ามาได้โดยสะดวกนอกจากผ่านที่โล่งโปร่งตาและคงจะพิจารณาเห็นกันแล้วว่าการพักแรมคืนนี้เป็นการพักแรมในเขตหมู่บ้านซับบอนซึ่งอบอุ่นพอสมควรจึงไม่มีการกำหนดจับเบญยามระวังไพรใดๆทั้งสิ้นทุกคนหลับกันได้อย่างสบายการตรวจบริเวณไปรอบๆของหล่อนไม่มีใครไหวตัวตื่นขึ้นมาพบเห็นหรือรู้สึกสภาพของหล่อนในขณะที่เพื่อนผู้ร่วมคณะนอนหลับกันหมดสิ้นแล้วและตนเองออกเดินเกร่ไปรอบๆในขณะนี้ความรู้สึกบอกตนเองว่าสิ่งที่หล่อนปฏิบัติอยู่เหมือนระพินไพรวันไม่มีผิดต่อไปนี้หล่อนจะต้องปรับระดับจิตใจให้เข้มแข็งที่สุดตลอดจนใช้ความสามารถขีดสุดในการบุกบั่นเดินป่าจากประสบการณ์ความชำนาญที่เขาผู้นั้นเปรียบเสมือนปรมาจารย์ฝึกปรือถ่ายทอดไว้ให้ถูกแล้วหล่อนก็ศิษย์มีครูคนหนึ่งเหมือนกันในอาณาจักรอันลี้ลับของป่าดงพงพีมีอะไรที่จะต้องพรั่นพรึงหวั่นเกรงหล่อนเป็นคนละคนกับดารินเมื่อสมัยก่อนครั้งเริ่มออกติดตามพี่ชายผู้สาบสูญคราวนั้นซะแล้วหากแต่เป็นดารินไพรวันโดยความรู้สึกและสำนึกแม้จะไม่ใช่โดยพฤตินัยหรือนิตินัยก็ตามทีดารินไพรวันหล่อนย้ำกับตัวเองขณะที่อัดควันบุหรี่ลึกแล้วปล่อยให้ลมเย็นพัดกลุ่มควันนั้นกระจัดกระจายไปเพราะฉะนั้นในป่าใหญ่ไพรกว้างอะไรก็ตามที่มันไม่ได้เข้ามาเยี่ยงมิตรก็เชิญให้มันเรียงหน้าเข้ามาเถอะหล่อนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันทุกขนาดจิตเสมือนหนึ่งมีเขาผู้นั้นอยู่เคียงข้าง

เดือนข้างแรมอ่อนๆสาดแสงสลัวซีดลอดเงาไม้ลงมาเป็นจุดรางๆอยู่ทั่วไปมีไม้อยู่ต้นหนึ่งไม่ใหญ่โตนักแต่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มอยู่โดดเดี่ยวกลางพื้นที่ราบโล่งทางด้านหัวนอนของแคมป์พักห่างออกไปประมาณ20เมตรหล่อนเดินทอดเท้าช้าๆตรงเข้าไปที่นั่นสติสัมปชัญญะและระบบประสาทตื่นพร้อมในแสงที่ไม่ชัดเจนของเดือนแรมในเงาตะคุ่มพร่าพรางหน้าพิศวงและในความเงียบสงัดได้ยินแต่เสียงลมพัดใบไม้ไหวอยู่แผ่วเบาเหมือนพูดพลายกระซิบกระซาบหล่อนบอกตนเองว่าหล่อนเห็นเงาของอะไรชนิดหนึ่งลับๆล่อๆอยู่ใกล้เงาไม้ต้นนั้นอาจเป็นเพราะความคุ้นเคยกับสายตามาเก่าก่อนชนิดที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากความทรงจำได้เลยอุปทานมองเห็นเป็นภาพของอดีตคนใช้ประจำคณะในยุคก่อนมาปรากฏให้เห็นอีกแล้วรูปร่างขนาดนั้นกิริยาที่ยืนพังงาดระงานงามเช่นนั้นจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากแง่ทรายเงานั้นบางขณะก็ดูจะชัดเจนอยู่กลางแสงจันทร์บางขณะก็รางเลือนคลุมเครือไปเหมือนว่าจะบังเข้าแฝงเงาไม้ที่แผ่ฉายอยู่หล่อนรู้ถ้าใช้ไฟฉายเมื่อไหร่ก็ย่อมมีแต่ความว่างเปล่านอกจากไม้ต้นนั้นเท่านั้นนายหญิงกลับเข้าไปนอนซะเถอะอย่าออกมาดึกมากแล้วเสียงกระซิบแววเข้าสู่ทางสมองหรือทางดวงจิตของหล่อนไม่แน่ใจดารินสูดลมหายใจลึกเดินใกล้ต้นไม้นั้นเข้าไปเป็นลำดับทำไมนะแง่ทรายทำไมฉันถึงได้มองเห็นภาพและได้ยินเสียงของเธออยู่เสมอฉันอยากจะเห็นเป็นภาพและแววเสียงของเขาผู้นั้นบ้างแม้จะเป็นเพียงแค่อุปทานหลอนตัวเองก็ยังดีแต่เขาก็ไม่เคยปรากฏวี่แววฉันได้ผ่านพบบ้างเลยหล่อนพูดกับตนเองเงียบคราวนี้ไม่มีสัมเสียงสำเนียงใดแววมาสู่โสดสมองหรือดวงจิตของหล่อนอีกที่สุดดารินก็ได้มาหยุดยืนอยู่ณตำแหน่งต้นไม้นั้นกลางแสงเดือนฉายใต้ร่มเงาอันมืดสลัวของมันนั้นว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอื่นเลยนอกจากหินเล็กๆ 2-3 ก้อนที่งอกอยู่โคนต้นใบกระทบแสงเดือนเป็นมันเลื่อมพรายพลิกไหวอยู่ริกๆด้วยลมดึกลำต้นอันมีลักษณะเป็นพุ่มนั้นไม่สูงใหญ่เกินไปนักและเป็นไม้ยืนต้นเพียงต้นเดียวโดดเด่นอยู่กลางพื้นที่โล่งของทุ่งหญ้าระบัดเมื่อฉายไฟดูหล่อนก็เห็นว่าต้นไม้ต้นนั้นคือต้นอโศกก็น่าประหลาดอยู่นามของไม้นั้นชื่ออโศกอันหมายถึงปราศจากซึ่งความทุกโศกใดๆทั้งสิ้นมันตรงข้ามกับความรู้สึกที่โศกเศร้าเงียบเหงาวังเวงใจของหล่อนยามนี้เหลือประมาณหล่อนออกเดินอาบแสงจันทร์มาพบกับมันโดยบังเอิญที่สุดโดยไม่คาดหมายมาก่อนสำหรับไม้ป่าชื่อเป็นมงคล นั้นดับไฟในมือลงแล้วก็ยืนพิษดูกิ่งก้านช่อใบของมันกลางประกายแสงจันทร์รำไพแล้วพลันก็เวี่ยแววเสียงทุ้มลึกกังวานเป็นภาษาสันสกฤตลอยมาจากที่หนึ่งที่ใดว่าอโหวตายัมอคัมสรีมาอัสมาวนาเรเงซายเสียงเธออีกแล้วใช่ไหมอนุสติของหล่อนถามออกไปนายหญิงผมเองครับแง่ทราย
นี่แง่ทรายฉันจะไม่ถามแล้วนะว่าเธออยู่ที่ไหนเพราะรู้สึกว่าเธอวนเวียนอยู่ใกล้ดวงจิตของฉันตลอดเวลาไหนแปลความหมายของประโยคที่เธอกล่าวขึ้นให้ฉันฟังสิดูอโศกนี้สีสวยอยู่ณท่ามกลางไพรเพลิดแท้ไพเราะมากแง่ทรายไหนต่ออีกสิอาปิไทยมหุพีพาติสะรีมาปรวัตราอิวะแปลว่าอะไรชื่นชุ่มชะอุ่มใบลมระบัดดูสุขสนุกแม้มาดแม้นจอมผาฉันรู้แล้วแง่ทรายถ้อยคำเหล่านี้มาจากไหนเป็นคำพร่ำรำพึงของนางธมยันตีขณะที่ออกสมสารด้นดันไปกลางป่าเพื่อติดตามแสวงหาพระนนท์ด้วยความจงรักภักดีนางได้พบเข้ากับต้นอโศกกลางป่าใหญ่ได้เอ่ยถ้อยคำเช่นนั้นขึ้นและนางธมยันตีได้รำพันต่อไปว่าดูอโศกนี้สีสวยวิไลตาอยู่วางกลางพนาเป็นสง่าแห่งแนวไพรชุ่มชื่นรื่นอารมณ์ลมเผยพัดระบัดใบดูสุขสนุกใจเหมือนแลดูจอมภูผาอโศกดูแสนสุขช่วยดับทุกข์ด้วยสักราโศกเศร้าเผาอุราอโศก

พระนั้นชื่อพระนนท์ผู้เรืองรนอริกสัยเป็นผัวนางสามวัยนามนิยมธมยันตีพระองค์ทรงสวัสดิ์เป็นนิสัตทิพบดีทูลหัวธมยันตีมาทางนี้บ้างหรือฉไหนพระมีผ้าห่มกึ่งปลุกกายครึ่งหนึ่งนั้นไว้อันกายรือสายไซผิวเธออ่อนสุนทรทรงเห็นเธอบ้างหรือไม่พระทรงชัยฤทธิรงค์เหนื่อยยากลำบากองค์ด้นด้านป่าโอ้อาดูลอาต้นอโศกใหญ่ตูข้าไซโศกบ่อศูนย์ปรึกษาอย่าช่วยพูนจงตัดโศกวิโยกใจนายหญิงครับขณะนี้นายหญิงก็เปรียบเหมือนนางธมยันตีนั่นแหละครับใช่แง่ทรายฉันยอมรับตัวฉันยามนี้ไม่ผิดอะไรกับนางธมยันตีหรอกธมยันตีน่ะเที่ยวด้นด้านหาพระนนท์กลางป่าและดารินคนนี้ก็ดันด้นหาระพินไปกลางป่าด้วยความห่วงหาอาวรทุกโศกอาดูลพอๆกันใครเล่าที่จะรู้ความจริงนี้ได้นอกจากอโศกต้นนี้เท่านั้นฉันจะตามหาเขาจนกว่าจะพบหรือจนกว่าชีวิตตนเองจะหาไม่อโศกนี้จงเป็นพยานในคำปฏิญาณนี้ด้วยเถิดขอให้สวรรค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองสตรีผู้เด็ดเดี่ยวและมั่นคงต่อความรักผู้นี้ด้วยเทอญดารินสำเนียกว่ามีเสียงอำนวยพรมาให้เช่นนั้นลอยมากับกระแสลมดึกที่เป่าเส้นผมของหล่อนปลิวสวัยแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงแง่ทรายที่หล่อนเคยจำได้ซะแล้วหากแต่เป็นเสียงที่หล่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเสียงนั้นกังวานอยู่รอบๆกายเปี่ยมไปด้วยกระแสแห่งความการุณนักดารินวราฤทธิ์ยิ้มทั้งน้ำตาที่หลั่งรินเป็นทางค่อยๆสุดกายลงคุกเข่าพนมมือขึ้นบูชาต้นอโศกนั้น

ดงทึบไม่ห่างจากตำแหน่งที่อโศกยืนต้นอยู่เข้าไปนักบัดนี้ปรากฏกิ่งไม้ลั่นสวบสาบพร้อมกับเสียงเป่าลมพึดดารินทะลันลุกขึ้นยืนทันทีขยับลูกเลื่อนไรเฟิลขึ้นนกอย่างรวดเร็วตวัดผ่านท้ายขึ้นประทับซอกไหลไฟฉายแนบประกบกับกระจมมือวาดปากกระบอกปืนเข้าหาตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนท่ามกลางความเงียบนั้นทันทีนิ้วแตะรออยู่ที่ไกลแล้วลำไฟฉายขนาด6ท่อนแบบซองสัตว์ก็พวยพุ่งจ้าออกไปในบัดดล1ใน10ของวินาทีเท่านั้นที่ดารินยั้งนิ้วไว้ได้ทันก่อนที่จะเหนี่ยวไกลตูมออกไปสูงทะมึนใหญ่โตที่แลดูเหมือนภูเขาเคลื่อนที่โผล่ออกมาจากป่าด้านหลังต้นอโศกห่างออกไปเพียงไม่ไกลนั้นชั่ววาบเดียวที่ไฟฉายส่องจับหล่อนจำได้ทันทีว่ามันคือเจ้าด้วนช้างผู้มีสัญชาตญาณเป็นมิตรและมีความกตัญญูผูกพันอยู่กับหล่อนเป็นพิเศษเหมือนชาติก่อนจะเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนฉะนั้นด้วนดารินลืมตาโพลงร้องทักออกไปเสียงหนักๆอย่างตื่นเต้นลดปืนลงคุณพระช่วยนี่ฉันเกือบจะฆ่า

เสียแล้วทำไมถึงโผล่เงียบออกมาแบบนี้ล่ะเจ้าด้วนโผล่ออกมาครึ่งตัวจากดงไม้ที่กำบังอยู่แล้วยืนโยกกายอยู่ไปมาชูงวงขึ้นสูงเหมือนจะทักทายแต่ก็ไม่ทำเสียงใดๆขึ้นทั้งสิ้นโบกหูวาดช้าๆไม่ผิดอะไรกับช้างบ้านอันแสนเชื่องที่มองเห็นควานประจำของมันดารินยังใจเต้นแรงอยู่เช่นนั้นเข้าเซฟไรเฟิลทันทีถือในอาการปกติแต่ยังฉายไฟจับอยู่พลางเดินผ่านร่มเงาต้นอโศกตรงเข้าไปหามันด้วยสติและพลังใจที่เชื่อมั่นเต็มที่จนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าห่างแค่วาเดียวชนิดที่ทางงวงของมันเอื้อมคว้ามาเมื่อไรก็ถึงตัวเมื่อนั้นและมันก็ยังยืนไกวตัวอยู่เช่นนั้นนี่ฉันกำลังเป็นห่วงอยู่ทีเดียวว่าเธอไปอยู่ซะที่ไหนด้วนหล่อนพูดกับมันอย่างกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องดีละที่มาป้นเปี้ยนใกล้ๆที่พักของเราอยู่เช่นนี้อย่าแยกโดดเดียวไปตามลำพังตัวเดียวนะด้วนไอ้พวกช้างเกเรพวกนั้นน่ะมันอาฆาตจ้องจะรุมเล่นงานเธออยู่เธอตัวเดียวน่ะสู้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าอยู่ใกล้พวกเราเกิดอะไรขึ้นเรายังช่วยกันได้ทันเพราะฉะนั้นไม่ว่าพวกเราจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนเธอคอยใกล้ชิดไว้เสมออย่าออกห่างเป็นอันขาดแล้วก็คอยช่วยเป็นหูเป็นตาเตือนภัยให้เราด้วยนะด้วน

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าการเดินหน้ามาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดผ่านการใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทภายใต้พรก.กู้เงินนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง2แห่งได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาหารือเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน1เดือนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าการติดตั้งโซลาร์รูฟไว้ที่ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนหรือกลุ่มบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในระดับ5กิโลวัตต์ขึ้นไปสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในระยะยาวและลดความจำเป็นในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 60%โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาเงินอุดหนุนรายละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ยังประสานงานกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงในส่วนที่เหลือจุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นด้วยตนเองโดยจะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระคืนธนาคารแทนประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนจะติดตั้งโครงการได้อย่างไรเขาอยากจะลดค่าไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเราจึงให้2ธนาคารช่วยดูแลนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ BOI ไปพิจารณาส่งเสริมผู้ประกอบการในไทยในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดการจ้างงานและใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างครบวงจรโดยมีการไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าคืนผ่านระบบ Net Building หรือระบบหักลบกลบหนี้ค่าไฟฟ้าแบบคิดแยกส่วนระหว่างไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าและไฟฟ้าส่วนเกินจากโซลาร์เซลล์ที่ขายคืนเข้าระบบจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. and
0: News ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nm

0: นคำนวณ
1: วันก่อนฉันได้ยินพี่เก่งว่าพี่ก้อยใช้เงินเก่งไม่รู้จักคำนวณเงินว่าจะใช้ยังไงได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมด
2: พี่ก้อยยังเด็กอยู่แท้ๆจะคำนวณได้ยังไงล่ะ
3: ก็คำนวณง่ายๆสิคุณแม่พี่ก้อยให้เงินมาใช้ทั้งอาทิตย์สำหรับไปโรงเรียน5วันก็ต้องแบ่งเงินเป็น5ส่วนเท่าๆกัน
2: อ๋อถ้าคำนวณแค่นี้ฉันก็ทำได้ถ้าฉันมีเงินฉันก็จะคำนวณใช้ให้พอดีพอดีไม่ให้พี่เก่งมาดุได
1: ้ว่าแต่คำนวณเขียนยังไงจ๊ะใช้นอไหนเป็นตัวสะกดฉันไม่ค่อยแน่ใจ
3: เอางี้ฉันจะท่องให้ฟังคำนวณชวนให้คิดอย่าเขียนผิดจำให้ดีนอหนูนำทุกทีนอเนนี้เป็นตัวสะกดคำนวณหมายถึงกะประมาณคิดหาผลลัพธ์โดยวิธีเลขคำนวณเขียนคอควายสระอำนอหนูว่าแหวนนอเนน
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สทช.7ออกลาดตระเวนสมาร์ทมารีนแพทโรลใช้โดรนบินสำรวจแหล่งหญ้าทะเลพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรังนายประจวบโมกขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7เปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรังนำชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง1ออกปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลหรือ Smart Marine Patrol พื้นที่อำโรนบินสังเกตการมุมสูงเพื่อสำรวจแหล่งหญ้าทะเลและสัตว์ทะเลหายากแต่ยังไม่พบร่องรอยการกินหญ้าทะเลของพยูนและจากการสอบถามชาวประมงในพื้นที่

0: พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: เกษตรเพื่อประชาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีให้กับเกษตรกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านโครงการต่างๆของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์77จังหวัดเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็นรวมถึงการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการดำรงชีพและประกอบอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการตนเองสามารถพึ่งพาตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความคิดบัญชีสามมิติฐานรากของคำว่าพอซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีจะส่งผลให้เกิดช่องทางการออมและเพิ่มรายได้เป็นการสร้างวินัยให้ตนเองและครอบครัวนำไปสู่ความสุขที่เกิดจากความพอเพียงในชีวิตรวมถึงการสร้างอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีที่เป็นเครือข่ายสำคัญช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคการเกษตร

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนลาน
1: ขอเชิญเยาวชนร่วมเล่นกีฬาในโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดณสนามกีฬาประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: เอ๊ะพี่พอดคะลานกีฬากับสนามกีฬาต่างกันอย่างไรหรือคะ
3: สนามกีฬาหมายถึงที่สำหรับเล่นหรือแข่งขันกีฬาต่างๆจ้ะ
4: เหมือนสนามกีฬาที่เราไปแข่งขันกีฬาสีกันไงใจดี
3: ใช่จ้ะส่วนลานกีฬาก็หมายถึงที่โล่งที่คนเข้าไปใช้เล่นกีฬา
2: แล้วลานเต้นแอโรบิกที่หน้าห้างสรรพสินค้านี่ใช่ลานกีฬาไหมคะ
3: ใช่จ้า
4: แล้วมีลานอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: มีสิที่โล่งๆที่เขาทำพื้นให้เรียบไว้แล้วไม่มีหญ้าขึ้นเขาก็เรียกว่าลานทั้งนั้นจ้ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2570ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียนและหลักสูตรต่อเนื่องพิเศษกับการสมัครโควต้าศรีวิชัยแฟร์ฟรีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง26สิงหาคม2569พร้อมสัมภาษณ์ภายในงานรู้ผลทันทีโดยมีคณะและสาขาวิชาดังนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงสาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร4ปีและเทียบโอนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลหลักสูตรต่อเนื่องและวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการหลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชีหลักสูตร4ปีและเทียบโอนและสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0935802062
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: เกษตรเพื่อประชาเกษตรกรมักเชื่อว่าใส่ปุ๋ยเคมีมากๆจะให้ผลผลิตดีแต่กลับตรงกันข้ามผลผลิตลดแถมพ่วงด้วยดินเสื่อมนั่นเพราะพืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตขณะที่ดินแต่ละแห่งมีธาตุอาหารไม่เหมือนกันกรมพัฒนาที่ดินและกรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยถือเป็นแอปพลิเคชันแรกและแอปพลิเคชันเดียวในประเทศไทยที่ให้ความรู้ทั้งด้านพืชดินปุ๋ยได้อย่างครบถ้วนสะดวกรวดเร็วแม่นยำใช้งานง่ายประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรพร้อมให้คำแนะนำสูตรปุ๋ยปริมาณการใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของพืช3สูตรเพื่อเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรรวมถึงให้คำแนะนำการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินด้วยปูนทางการเกษตรโดยเกษตรกรไม่ต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหรือใช้ชุดตรวจสอบและรอผลการวิเคราะห์แต่อย่างใดขณะที่กรมพัฒนาที่ดินมีฐานข้อมูลชุดดินทั่วประเทศมากกว่า300ชนิดและมีฐานข้อมูลพืชและดินให้บริการแล้ว63ชนิดพืชครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยถือเป็นตัวช่วยให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรที่ถูกต้องและปริมาณการใช้ที่เหมาะสมตรงตามศักยภาพของดินใช้งานง่ายช่วยลดต้นทุนปุ๋ยสะดวกรู้ผลทันทีไม่ต้องเสียเวลารอแม่นยำสำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรู้จริงพืชดินปุ๋ยหรือสแกน QR Code ลงในสมาร์ทโฟนลงทะเบียนกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อเข้าสู่ระบบขอคำแนะนำการใช้ปุ๋ยสนับสนุนโดยกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เผยปริมาณน้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ต้นน้ำนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลำน้ำปิงอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วหลังจากเกิดฝนตกในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเวียงแหงและอำเภอแม่แตงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์น้ำสาขาต้นน้ำแม่ปิงผ่านจุดสูงสุดแล้วซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้เร่งระบายน้ำที่อาคารชลประทานประตูระบายน้ำฝายต่างๆในลำน้ำปิงทุกแห่งตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองตลอดจนการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หลังจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี2567หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงต่างๆโดยได้ดำเนินการเร่งขุดลอกแม่น้ำปิงซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จขณะเดียวกันได้ดำเนินการปรับสภาพท้องน้ำโดยการนำวัสดุที่ใช้ทำฝายทั้ง3แห่งออกจากลำน้ำปิงหลังจากได้ทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดสร้างอาคารป้องกันตะลิ่งป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงบ้านเกาะกลางตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่และตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนพื้นที่ต่อเนื่องไปยังจังหวัดลำพูนขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกระทัดรัด
10: พี่เก่งหนังสือเล่มนี้ขนาดกระทัดรัดนะพกพาไปไหนๆได้สะดวกดีจัง
11: เมื่อกี้ก้อยว่าหนังสือกระทัดรัดเหรอก้อยพูดผิดนะต้องเป็นกระทัดรัดจ้ะ
10: ต้องเป็นกะไม่มีรอเรือใช่ไหมจ๊ะ
11: ใช่แล้วคำบางคำน่ะใช้กะหรือกระเพราะมีที่มาต่างกันหรือกำหนดให้เขียนไว้ต่างกันถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามจำเป็นคำๆไป
10: พี่เก่งช่วยยกตัวอย่างคำที่ใช้กะให้ก้อยฟังหน่อยสิจ๊ะ
11: คำที่ใช้กะก็เช่นกะทันหันกะทิกะพริบกะลำปลี
10: แล้วที่ใช้กระล่ะจ๊ะ
11: ส่วนคำที่ใช้กระก็มีกระจกกระจอกกระเช้ากระดูก
9: กระทัดรัดไม่มีรอเรือหมายถึงเหมาะเจาะสมส่วน
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
12: ไปท่านพอไปถึงโซนกลางมันเกิดความประมาทขึ้นมาละเลยเสียไม่เอาใจใส่แบบนี้นะไม่สำรวมตนปล่อยให้จิตใจเพลินไปเมาไปแล้วก็เอาแล้ววันนี้กิเลสมันก็ลุกขึ้นครอบงำใจเหมือนเดิมอีกก็ได้รับความเศร้าหมองใจเดือดร้อนใจไปแล้วก็กลับไปทำชั่วเหมือนเดิม มีอยู่มากมายนะแบบนี้เนี่ยคนทำความดีมาแล้วไปแล้วเกิดไปสมาคมกับคนชั่วเข้าคนชั่วก็ชักจูงไปในทางชั่วก็ทิ้งความดีของตนไปหมดอย่างนี้มีอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้หยิบยกมาตักเตือนผู้ฟังทั้งหลายในที่นี้ขออย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่ากลัวจะมีศรัทธาได้มาปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญกุศลนี่ไม่ใช่ง่ายนักแสนยากแสนลำบากนะคิดดูให้ดีดังนั้นเมื่อเราได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในจิตใจได้แล้วนี่ก็พยายามรักษาบุญกุศลนั้นไปเรื่อยๆอย่าให้มันเสื่อมทำความพอใจในบุญกุศลนั้นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีไปเลยอย่าไปพอใจกับสิ่งอื่นให้พอใจกับบุญกุศลกับความดีที่เราทำการพอใจกับสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ต้องเตือนตนอย่างนี้เสมอไปอ้าวเช่นจะไม่ให้พอใจในเงินทองในข้าวของในลาภยศอะไรต่างๆหมดนั้นเหรอถ้าไม่พอใจกับเงินทองแล้วก็ไม่ต้องหาเงินหาทองกันการที่คนหาเงินหาทองกันอยู่นี่ก็เพราะความอยากได้ความพอใจในเงินทองอย่างนั้นไม่ใช่เหรอนี่บางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้ ไอ้เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญา

ชีวิตของเราหาประมาณไม่ได้เช่นนี้แล้วเราก็จะต้องรักษาบุญกุศลทำความพอใจในบุญกุศลนั้นไว้ให้มากและวันนี้การทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองอย่างนี้ก็เราหาด้วยปัญญามาโดยทางบริสุทธิ์ได้มาโดยทางสุจริตเมื่อได้เงินได้ทองเข้ามาแล้วแล้วก็แบ่งไว้ใช้สอยส่วนตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็แบ่งทำบุญให้ทานบำรุงพระพุทธศาสนาบ้างเสียภาษีอากรแก่หลวงบ้างทำบุญอุทิศหาแก่เปตญาติที่ล่วงลับไปสู่โลกเบื้องหน้าบ้างในการหาเงินหาทองเมื่อได้มาแล้วรู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้จ่ายให้มันถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นนี้นี่มันก็เงินทองเหล่านี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลทั้งนั้นเลยบัดนี้ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตนี่คนเราขอให้ใจนั้นมันดีสักอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งอื่นมันก็ดีไปตามกันหมดมีเงินก็ใช้เงินให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้ถ้าใจไม่ดีสักอย่างเดียวแล้วมีอะไรก็ไม่ดีหมดเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองทั้งนั้นเลยอ้าวโกรธใครมาเนี่ยจ้างมือพื้นไปฆ่าคนนั้นเสียนี่เมื่อไม่มีปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองให้เป็นประโยชน์ใช้ไปตามหน้าของกิเลสมันก็เลยได้เงินทองแล้วก็ทำพิษให้แก่ตัวเองตัวเองก็ได้รับบาปกรรมเวรภัยไปในสงสารอย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังบุคคลผู้ขาดสติขาดปัญญาไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองเข้าของแล้วมันก็มีแต่ทุกข์แต่โทษทีนี้ถ้ามีปัญญารู้จักใช้รู้จักจ่ายไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดมันจะนำมาซึ่งโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นแล้วไม่จ่ายเลยเช่นนี้แล้วเงินทองนั้นมันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเรื่อยไปไม่มีโทษเลยเหมือนอย่างพระโสดาบันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านผู้ครองเรือนอยู่ทั้งหลายจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างนางวิสาขาอย่างนี้อนาถาบิณฑิกะมหาเศรษฐีเป็นต้นเหล่านี้นะท่านเหล่านี้ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุโสดาบันนะแต่ไม่ได้ออกบวชอยู่ครองเรือนแล้วก็เรียกว่าเป็นขั้นเศรษฐีท่านเหล่านั้นได้ใช้จ่ายเงินทองอันนั้นไปให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่ไม่หาเงินนะพระโสดาบันก็หาเงินอยู่เหมือนกันทำการค้าการขายอยู่เหมือนกันทำนาทำสวนอยู่เหมือนกันสำหรับชาวนาก็ดีผู้เป็นกรรมกรก็เป็นกรรมกรไปตามหน้าที่ของตนแต่ไม่ยอมทำความชั่วนี่พระโสดาบันนะแม้จะอยู่ในฐานะยากจนขนแค้นอย่างไรก็ไม่ยอมทำความชั่วเพราะว่าท่านเห็นแจ้งแล้วในเรื่องบาปบุญคุณโทษในพระโสดาบันนะเห็นโทษของบาปเห็นโทษแห่งความชั่วต่างๆแล้วดังนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วไม่ทำเลยถ้ารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วพอใจทำเต็มที่เลยเอ้าเช่นอย่างว่าทำนานี่เมื่อเราทำโดยสุจริตจริงๆระมัดระวังไปจริงๆทำนามันก็เป็นประโยชน์ได้ข้าวมาแล้วก็กินบ้างทานบ้างบำรุงวัดวาศาสนาถ้าไม่มีข้าวอย่างนี้แล้วใครจะไปอยู่ได้ในโลกนี้นี่เมื่อพระโสดาบันเนี่ยเมื่อมีปัญญาอย่างนี้ทำนาก็ไม่เป็นโทษเป็นแต่ประโยชน์ทำสวนก็ไม่เป็นโทษทำการค้าการขายอะไรก็ไม่เป็นโทษเพราะว่าเป็นผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นตัดมูลเหตุแห่งบาปออกจากจิตใจไปหมดแล้วมูลเหตุแห่งบาปให้คนเราได้ทำบาปคืออะไรคือความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี่แหละนี่พระโสดาบันท่านตัดกิเลสสามกองนี่
ขาดออกไปแล้ว

0: คือว่ากิเลสที่จะให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นนี้นะความโลภโกรธหลงสามกองเนี่ยแต่ว่าไอ้อย่างละเอียดมันก็ยังอยู่นั่นแหละแต่มันไม่บันดาลให้ไปทำบาปได้ไอ้ส่วนที่มันบันดาลให้ทำบาปได้นี่มันหมายเอาความโลภโกรธหลงอย่างหยาบความโลภโกรธหลงอย่างหยาบนี่เองแหละมันทำให้คนเราไปทำบาปกรรมนั่นนะวันนี้พระโสดาบันนั้นท่านตัดรากมันขาดออกไปแล้วรากเง่าที่จะให้ทำบาปนี่นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงยินดีในการบริจาคทานไม่หยุดยั้งเลยมีน้อยก็ให้ตามน้อยมีมากก็ให้ตามมากไปแล้วยินดีรักษาศีล5ศีลอุโบสถถ้าเป็นทายกทายิกาก็ดีไม่ละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้ยินดีฟังธรรมพอใจในธรรมไม่เบื่อหน่ายธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรไหว้พระภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยรักษาบุญกุศลความดีของตนไม่ให้เสื่อมนี่คุณสมบัติของพระโสดาบันแล้วก็ไม่ไปนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นเพราะว่ามองไม่เห็นเลยว่าลัทธิอื่นนั้นจะเป็นแนวทางพ้นทุกข์ได้ไม่มีพระโสดาบันย่อมมองเห็นแต่คำสอนผู้เจ้าเท่านี้จะเป็นนิยานี้กับทำนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ไปได้พวกเราทั้งหลายล่ะเป็นยังไงเห็นตามพระโสดาบันไหมนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ฟังทั้งหลายจะพึ่งน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะดังที่บรรยายฟังมานี่นะพอที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติขัดเกลากิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เบาบางหมดไปสิ้นไปจากกิจใจของตนได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านผู้ฟังทั้งหลายจะพึ่งน้อมเข้าไปพิจารณาและลงมือปฏิบัติตามสำหรับผู้พูดนี่เรียกว่าได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาแสดงแนะแนวทางให้ผู้ฟังได้ฟังเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปกำจัดกิเลสออกจากกิจใจของผู้ฟังทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปได้อย่างนั้นไม่มีทำมันเป็นไปไม่ได้กิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วทั้งหลายมันจะหมดไปจากกิจใจของผู้ใดได้ผู้นั้นต้องละเองต้องมีความเพียรเองภาคเพียรพยายามละด้วยตนเองอย่างนี้แหละมันกิเลสตัณหาหรือทุกข์ทางกายทางใจจึงจะเบาบางไปหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543ซึ่งก่อนตรงกับแรม5ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะโรงตามวันเวลาที่กำหนดไว้ทั้งเช้าทั้งสายทั้งเที่ยงทั้งบ่ายทั้งเย็นและรอบดึกตี2ถึงตี4หากเป็นเรื่องของความขยันมีเวลานั่นแหละศรัทธาพอก็คงได้ปฏิบัติตามกำลังและเวลาดังที่กล่าวมาแล้วและนอกเหนือจากนั้นถ้าหมู่มีเวลาสะดวกตอนใดเมื่อไรก็คงต้องปฏิบัติเมื่อนั้นตอนนั้นก็จะยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จชีวิตของคนเรานั้นถ้าเราจะปล่อยตามยถากรรมชุดแท้แต่เวรตกรรมเราก็คงเหมือนกับตบยาวาลมจะพัดไปพัดมาอย่างไรก็ได้อั เรียกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นสุดแท้แต่ลมเหนือลมใต้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายถ้าเราไม่มีจุดหมายมีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนเราก็จะเสียคู่เสียคนเราง่ายๆนั่นคือเปล่าประโยชน์จากการได้มาเป็นมนะอุตสะมนุษย์ผู้มีใจสูงประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ไม่ได้มีเท่าที่จะเป็นจะมีเพราะเราปล่อยให้วันเดือนปีผ่านไปโดยไม่ได้มีเวลาสงบจิตสงบใจไม่ได้มีเวลาเฝ้าเตือนเฝ้าสอนตนของตนในธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงก็ให้เป็นการเหมาะสมแก่ฐานะแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เราเข้าใจในหมู่ในคณะที่เราตั้งใจไว้ที่เราเพียรอยู่ที่เราตั้งใจอยู่ตั้งใจไว้ความดีงามความละเอียดของจิตใจก็ย่อมมีผลต่อข้อปฏิบัติแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่มันจะยังตนและหมู่คณะให้เหมาะสมและงอกงามในศาสนานี้เนี่ยความเข้าใจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงถือเอาเป็นเรื่องที่ต้องไม่หยุดความตั้งใจสะดวกตอนไหนสะดวกอย่างไรก็คงต้องเคี่ยวต้องเข็นตนของตนให้ได้หลักแห่งความไม่ประมาทในชีวิตเรียกว่าพยายามเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่อย่างต่อเนื่องกันไปทุกอย่างนั้นจะทำให้เราง่ายและสะดวกขึ้นและโอกาสที่จะเผลอขาดสติก็มีถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังและจริงใจการพลาดท่าเสียทีและความล้มสลายทางความคิดและสิ้นคิดมันก็จะเกิดได้ง่ายกับทุกชีวิตถ้าเราไม่รู้ในการปรับตัวปรับใจต่อวันต่อเดือนต่อปีเราก็จะเสียหลักเอาง่ายๆถึงบอกว่าร้อนเราก็ว่าจำเป็นต้องเปิดพัดลมหนาวเราก็จำเป็นต้องห่มผ้าวันเวลาสถานที่เราคงต้องปรับตัวปรับใจอยู่เรื่อยเพราะมันต่างกรรมต่างวาระที่จังหวัดน่านนั้นมันเย็นน่าก็เย็นอย่าเยือกมากกว่านี้ไม่ได้เย็นธรรมดาเย็นสมกับอยู่บนยอดเขาขุนเขาตามลักษณะของการอยู่ที่เขาก็เย็นกลางวันก็ร้อนกลางคืนก็เย็นถ้ามาถึงตรงนี้แล้วค่อนข้างจะต่างตรงกันข้ามเดี๋ยวว่าตรงกันข้ามที่ว่าเย็นก็ต้องมาเปิดพัดลมเย็นสุดก็จำต้องมาเปิดพัดลมพอที่จะให้อยู่ได้สะดวกขึ้นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายความเปลี่ยนแปลงทางอากาศถ้าเราฉลาดต่อการรับรู้ฉลาดต่อการปรับตัวปรับใจและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์จริงที่เรามีอยู่เราจะทำให้เรานั้นอยู่ได้ยังมีความสุขและอยู่ได้อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขขอให้เรานั้นเป็นคนที่เฝ้าดูแลจิตใจของตัวเองว่าลดอย่างไรละอย่างไรเลิกอย่างไรและก็หยุดอย่างไรว่าเลิกนั้นเลิกอะไรละนั้นละอะไรหยุดนั้นหยุดอะไรวางนั้นวางอะไรเลิกลดละแล้วก็ปล่อยวางนั้นมีเหตุผลกับของเรากับใจเราทุกคู่ทุกคนที่เรามาเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติกันเรานั้นก็จะได้ความละเอียดเรานั้นก็จะได้ความรอบคอบ เรานั้นก็จะได้คำว่าสุขุมลุ่มลึกในภาคปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่ทำให้เรานั้นรู้คำว่าตื่นลึกหนาบางรู้คำว่าหยาบละเอียดปานกลางรู้ทิศทางรู้แนวทางของการเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติเฝ้าทำความเข้าใจความละเอียดความรอบคอบความสุขุมของจิตใจเราก็จะเกิดอยู่ในหมู่ในคณะในทิศทางของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุโดยผลก็จะทำให้เราทุกคนได้มาซึ่งความดีงามทางด้านจิตใจได้มาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจร้อนเราก็ปรับได้เย็นเราก็ปรับดีกลางวันกลางคืนเราก็ปรับได้ทุกที่ความดีงามของเราก็เกิดอยู่ทุกรูปแบบเรียกว่าไม่ขวางโลกขวางธรรมมีใจที่มั่นคงต่อการรับรู้และมีใจที่รู้ตัวเองและปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยแรงแห่งความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าถ้าเราปรับตัวได้แก้ไขตัวเองถูกเราก็คงได้อยู่อย่างคนที่ปลอดเวรปลอดภัยเราคงได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจเห็นใจและยอมรับสภาพความดีงามซึ่งกันและกันได้มากขึ้นท้ายใจเราก็จะมีส่วนลึกก็คือให้อภัยเพราะรู้ว่าสัตว์โลกนั้นต่างกรรมต่างวาระสัตว์โลกนั้นมีที่มาที่ไปต่างกันเรารู้และเข้าใจอย่างนี้นั้นทำให้เรารู้จักการยอมรับเหตุและผลซึ่งกันและกันนั้นๆในข้อปฏิบัติก็จะเว้นในสิ่งที่ควรเว้นเลิกในสิ่งที่ควรเลิกหยุดในสิ่งที่ควรหยุดความละเอียดทางด้านจิตใจของเราก็จะเกิดขึ้นในภาคปฏิบัติทุกรูปแบบดูความจำเป็นและก็ดูโทษและคุณดูบาปและบุญดูในสงโทษและคุณบาปและบุญดีและชั่วชั่วและดีถ้าเราคงต้องดูให้ลึกซึ้งว่ามันมีโทษอย่างนี้และมันมีเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนั้นถึงต้องมีผลอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้ถึงให้ผลอย่างนั้นเราจึงมีความเข้าใจตัวเองเมื่อเรามีความเข้าใจตัวเองความรู้สึกตัวเองก็รู้จักปรับตัวและแก้ไขปรับใจและปรับปรุงจนตัวเรานั้นไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากจนตัวเรานั้นไม่เสียหลักต่อการอยู่ในหมู่ในคณะภาระแห่งการอยู่และอยู่ได้อย่างคนที่เป็นธรรมเป็นวินัยอยู่ได้อย่างคนที่เข้าใจแก้ไขปรับปรุงและอยู่ได้อย่างคนที่มุ่งมั่นต่อการอยู่อย่างมีธรรมมีวินัยการเฝ้าตามดูแลใจใส่สนใจอย่างต่อเนื่องข้อปฏิบัติของเรานั้นก็จะรู้เรื่องทุกขั้นทุกตอนทุกสิ่งทุกอย่างว่านี้นั้นโทษมากกว่าคุณนี้นั้นบาปมากกว่าบุญนี้นั้นได้ไม่คุ้มกว่าเสียปัญญามันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่รู้หักลบกบหนี้แล้วมันไม่คุ้มก็ไม่คุ้มก็นิ่งก็เฉยจากชีวิตจริงที่เราผ่านมาเราพอจะเข้าใจแต่เห็นว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันก็คงไปไม่รอดเหมือนกันแต่เห็นแก่สุขนิดๆน้อยๆก็ไปไม่รอดเหมือนกันนี่นั้นจึงต้องระวังในข้อปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่เราพยายามเน้นประโยชน์ส่วนใหญ่มุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่รากฐานแห่งความดีงามนั้นคือประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อนดีมิตรดีสหายดีสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเพื่อนก็ไม่ดีมิตรก็ไม่ดีสหายก็ไม่ดีคราวนี้ก็ยากต่อการที่จะได้เพื่อนได้หมู่ได้คณะที่จะเสพที่จะคบทำอะไรก็ไม่เด่นไม่โด่งไม่ดังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือในที่สุดเพราะไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีบุคคลไม่มีเหตุผลพอต่อการยอมรับสุดท้ายก็ว่าเวในทางปฏิบัติจึงบอกพยายามรู้จักปรับตัวปรับใจรู้จักแก้ไขและปรับปรุงตัวเอง ให้เรานั้นได้อยู่อย่างคนที่มีเพื่อนมีสหายมีมิตรอยู่กับพวกกับหมู่กับคณะอย่างคนที่มีความดีงามและเหมาะสมในภาคปฏิบัตินั้นถึงบอกว่าเราอยู่ก็อยู่อย่างคนที่เข้าใจและเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจตัวเองเมื่อเราอยู่อย่างคนที่เข้าใจและอยู่ได้อย่างคนที่มีเหตุผลพอในข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะทำให้เราเป็นคนที่เบาและเย็นทำให้เราว่างและมีเหตุผลพอต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะสงบได้น้อยก็ไม่เป็นไรจะสงบได้มากก็ไม่เป็นไรจะสงบอย่างไรก็ให้สงบจะนิ่งอย่างไรก็ให้นิ่งจะวางอย่างไรก็ให้วางจะว่างอย่างไรก็ให้ว่างจะอยู่อย่างไรก็ให้อยู่สำคัญคือรู้ได้เข้าใจอยู่รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานั่งก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวเดินก็รู้ตัวยืนก็รู้ตัวยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้การกระทําคำพูดใดๆก็เป็นไปเพื่อรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชมีปกติควบคุมการกระทําคำพูดมีปกติดูแลรับผิดชอบการกระทําคำพูดข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลต่อการปรับปรุงแก้ไขส่งผลต่อการอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะพอรู้ว่าสูงก็ไม่เท่ากันอ้วนก็ไม่เท่ากันผอมก็ไม่เท่ากันขาวดำก็ไม่เท่ากันเราแน่ใจและมั่นใจว่ายิ่งเป็นเรื่องของความคิดความบานยิ่งฝากฟ้ากันทีเดียวล่ะมันสุดไกลจริงๆและมันก็ไกลกันเอาจริงๆนี่นั้นเราถึงบอกว่านิ่งและสงบเพราะความจริงมันต่างกันต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่ไปต่างที่มาถ้าเราไม่ถือสาหาความมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ตายของมันเองโดยปกติแล้วมันก็จากของมันเองโดยปกติแล้วมันเป็นของมันเองอย่างนั้นเช่นนั้นไม่มีอะไรที่ไปกำหนดมันได้แล้วมันก็อยู่ได้อย่างนั้นเช่นนั้นของมันแล้วมันก็ตายของมันเองอย่างนั้นเราก็คงไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดอะไรมากมายเราแน่ใจว่ามียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภมีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญกับตรปัดมีอยู่ทุกเรื่องทุกอย่างกลางวันร้อนกลางคืนเย็นกลางวันร้อนกลางคืนหนาวความต่างก็มีอยู่ดังที่กล่าวมาโดยธรรมชาติยิ่งมีอำนาจกิเลสเข้ามาเคลือบมาครอบมาสิงอยู่ในจิตใจของคนย่อมมีความต่างเหมือนฟ้ากับดินและมีความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจความละเอียดอ่อนของจิตใจความรอบคอบของจิตใจก็จะทรงไว้ซึ่งเหตุและผลทรงไว้ซึ่งความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่คำว่ารู้ตื้นลึกหนาบางคำว่ารู้หยาบละเอียดปานกลางก็จะมีผลต่อการแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้ได้เข้าใจอยู่เราก็จะรู้อยู่เข้าใจชัดเมื่อเรารู้อยู่เข้าใจอยู่รู้อยู่เข้าใจชัดความละเอียดของจิตใจความรอบคอบของจิตใจคำว่าสุขุมลุ่มลึกของจิตใจก็จะเกิดขึ้นต่อการดูการอยู่การสังเกตทำให้เราเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆได้ฟังก็เฉยได้ดูก็เฉยและดูแล้วมันก็ไม่คุ้มกับการลงทุนเราก็เลยหยุดพอเราหยุดได้แล้วทุกอย่างมันก็ดูดีและดูมีความเหมาะสมในสิ่งเหล่านั้นพอเรารู้ว่าก็ไม่ได้เห็นคุ้มกับการลงทุนสักหน่อยพูดมากก็ยุ่งมากพูดน้อยก็ยุ่งน้อยพอไม่พูดมันก็ไม่มีอะไรที่น่าจะต้องวุ่นวายสงบกายสงบวาจาและสงบใจก็เป็นทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเป็นตัวชี้ชัดและบ่งชัดอยู่ในจิตใจของเราที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตความละเอียดด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดด้วยบุญด้วยกุศลก็จะเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนผู้ฝึกผู้เพียรผู้พยายามอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้เราจบลงได้กับทุกเรื่องทุกอย่างคอยเรานั้นเป็นคนที่เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอย่างต่อเนื่องกันไป ธรรมภายในจิตในใจของเราก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพอเลิกได้แล้วก็หยุดได้แล้วก็วางได้เพราะมันไม่คุ้มกับการลงทุนเป็นมนะอุตสาผู้มีใจสูงนั้นไม่ใช่สูงได้ง่ายๆถ้าไม่ลดถ้าไม่ละถ้าไม่เลิกถ้าไม่หยุดเอาจริงเอาจังแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยถ้าเราหยุดได้ลดได้เลิกได้ละได้มันมีความต่างกันชัดเจนอยู่ระหว่างมนุษย์กับคนคนนั้นหมายถึงผู้ซึ่งกินของบูดเน่ายากที่จะพูดกันให้เข้าใจกี่ครั้งกี่คราก็มีเรื่องอยู่เรื่อยไปแต่เป็นมนะอุตสาหมนุษย์ผู้มีใจสูงพูดกันเข้าใจง่ายพอมีทิศทางคือเดียวกันเรียกว่ารักดีมุ่งดีหวังดีเกลียดคือความชั่วผู้ที่ไม่ชอบความชั่วนั้นก็คงง่ายต่อการที่จะละถ้าผู้ยังรักความชั่วอยู่คงยากที่จะละความชั่วก็ปฏิบัติของเราก็พยายามเฝ้าดูพฤติกรรมของตัวเองเช้าถึงสายสายถึงบ่ายบ่ายถึงเย็นเราพูดอะไรไปเราทำอะไรไปเราทรงเดชหรือไม่ถ้าเราพูดทรงเดชทำทรงเดชมันมีแต่จะทำให้เราเดือดร้อนและมีจะทำให้เราเศร้าหมองและขุ่นมัวอยู่เรื่อยไปนี้นั้นจึงต้องละเอียดนี้นั้นจึงต้องรอบคอบนี้นั้นจึงต้องสุขุมต่อการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลต่อความตั้งใจแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่พึงรู้ตื้นลึกหนาบางพึงรู้หยาบละเอียดปานกลางพึงทำความเข้าใจจริงแจ้งต่อเหตุผลที่เกิดขึ้นกับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใดอย่างใดที่ทำให้เราต้องมีอย่างนี้เป็นเช่นนี้เราก็ทำเองทั้งนั้นและเราก็เป็นคนที่ทำเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เราทำเองทั้งนั้นถ้าเราควบคุมไม่อยู่เลยปล่อยตามความต้องการหรือสนองความรู้สึกจนมันถูกกิเลสเจ้าของสุดท้ายก็เศร้าหมองขุ่นมัวและตกต่ำนั่นว่าเสียคู่เสียคนความล่มจมจึงเกิดได้ในตนในที่สุดก็เดือดร้อนเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้ในภาคของการฝึกฝนอบรมปฏิบัติจำต้องเป็นคนที่ละเอียดจำต้องเป็นคนที่รอบคอบและจำต้องเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกและว่าตรวจสอบตัวเองได้ด้วยการกระทำคำพูดมีเวลาทบทวนและมีเวลาใคร่ครวญให้ละเอียดมากขึ้นต่อการกระทำคำพูดแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เราก็จะได้รู้ว่าธรรมคงเป็นธรรมศีลคงเป็นศีลความละเอียดของจิตของใจเราก็คงอยู่ตรงนี้ถ้าเราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอต่อการฝึกการปฏิบัติเราก็จะกำหนดได้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของความดีงามการตามดูแลรับผิดชอบใดๆเราก็คงจะได้หลักได้เกณฑ์ได้เหตุได้ผลต่อการฝึกการปฏิบัติการยกระดับฐานะแห่งตนก็จะได้ดีง่ายและดีสะดวกเรียกว่าไม่หลงความรู้สึกไม่เสียความรู้สึกจากการกระทำคำพูดแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เรียกว่ามีปกติเตือนสอนเจ้าของมีปกติสอนเตือนเจ้าของได้ทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็เตือนสอนเจ้าของได้รู้แก่ใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเราคงไม่ทำอะไรที่นอกกรอบคงไม่ทำอะไรที่เลยเขตมีขอบเขตแห่งความดีงามมีจุดหมายปลายทางแห่งความดีงามบนเส้นทางยังมีฝั่งนี้ฝั่งนั้นยังมีขอบนั่นขอบนี้ชีวิตจริงก็ต้องมีขอบแห่งความดีงามของตัวเองจึงบอกให้เป็นไปในลักษณะระวังสำรวมอย่างต่อเนื่องจักขุนาสังวโรสาธุโสเตนะสังวโรสาธุมนัสสาสังวโรสาธุจึงบอกตาที่ดูหูที่ฟังใจที่รับรู้อย่าปล่อยจนไม่รับผิดชอบเอามาตึกมาตรองมากรองมากลั่นให้ละเอียดขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าโทษกับคุณบาปกับบุญชั่วกับดีหักลบกบหนี้คุ้มไม่คุ้มเราจะได้ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจและเราจะได้มีเสียหลักเพราะสิ่งละอันพละน้อยเราเชื่อว่าไม่มีชาติใดประเสริฐเท่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สุดของที่สุดทำมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับใจได้และที่สุดแต่เผลอก็ลงไปสู่มหานรกอเวจีได้ อยู่ก็เดือดร้อนและอยู่ต่อไปก็ไม่มีความสุขแม้ตายจากโลกนี้ไปก็ยิ่งมีความเดือดร้อนเป็นที่สุดมนุษย์ผู้ที่ไม่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ารับผิดชอบตัวเองมีกรอบมีกติกามีข้อปฏิบัติที่รู้จักลดจักละรู้จักเลิกรู้จักวางรู้จักปล่อยมนุษย์ก็จะมีความดีงามในความดีของตนเรียกว่าใจสูงเรียกว่ามีจิตใจที่สูงส่งมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์พิจารณาแล้วว่าควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นเหมาะสมไม่เหมาะสมจึงหลีกจึงเล่นจึงงดจึงเว้นจึงปล่อยจึงวางได้ในความไม่จำเป็นนั้นๆดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนเมื่อดูแล้วว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนแล้วก็หยุดการกระทำหยุดคำพูดของตนเองอะไรที่มันไม่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ให้ดีขึ้นเราก็หยุดอะไรที่มันไม่เป็นไปเพื่อการก่อความสมานสามัคคีในหมู่ในคณะเราก็หยุดอะไรที่มันไม่ยังสังคมน้อยใหญ่ให้ดีงามและเหมาะสมเราก็หยุดอะไรที่มันจะก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นเราก็หยุดเรามาทบทวนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกชั่วดีรับผิดชอบในจิตใจเราก็จะมีความหมายในภาคปฏิบัติเราจะเข้าใจได้ดีว่าศีลนั้นควบคุมการกระทำคำพูดศีลเป็นกรอบให้เราอยู่อย่างคนที่ดูเรียบง่ายศีลนั้นเป็นกรอบแห่งการกระทำคำพูดที่เราอยู่อย่างมีความหมายเรียกว่าทวนกระแสทวนลมในทุกเรื่องทุกอย่างผู้ที่มีศีลจึงหอมไปได้ทั้งเนื้อจดใต้ตะวันออกอีสานกลิ่นแห่งความดีงามของผู้มีศีลมีธรรมนั้นจึงเป็นที่ยอมรับในมนุษย์และเทวดานี่นั้นเป็นเรื่องที่เราเข้าใจว่ามนุษย์นั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ได้ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายที่ดีที่สุดกับการเกิดแม้ต่อให้เป็นพรหมยังมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเผลอๆอาจจะเป็นเทวดาตกสวรรค์เข้าให้เราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดเราถึงมานั่งทบทวนทุกวันทุกวันเพื่ออะไรทำไมเพื่ออะไรกับการอยู่ของเราจึงถามตอบตัวเองได้ว่าเพื่ออะไรทำไมอยู่เพื่ออะไรจะได้อะไรจากการอยู่ทำไมจะได้อะไรจากการกระทำพูดทำไมจะได้อะไรจากการพูดพอปฏิบัตินั้นๆก็จะเห็นความจริงแจ้งกับใจของตนข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะมีเหตุผลเพียงพอต่อความตั้งใจดีแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ความรู้ความละเอียดของเราก็จะได้หลักได้เกณฑ์ความรู้ความละเอียดของเราก็จะได้เหตุได้ผลเพียงพอต่อการอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยบุญกุศลทำภายในจิตใจของเราแต่ละคนก็จะบ่งบอกว่าการกระทำนั้นเป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยการกระทำนั้นเป็นไปด้วยความดีงามแห่งตนและหมู่คณะต่อคำพูดคำจาก็เป็นไปเพื่อยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นชีวิตของเราในภาคปฏิบัติมีลักษณะสำรวมระวังอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่จองกรรมไม่จองเวรเรียกว่ามีจิตใจที่มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องของสัตว์โลกที่มีอยู่โดยทั่วไปบาปบุญทำกรรมบุญแต่งเป็นเรื่องที่มีอยู่กรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจิตของเราจึงมีแต่เมตตากรุณาในใจมีแต่ความมุ่งดีหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์บกสัตว์น้ำหากจะต่างกรรมต่างวาระเราก็ได้แต่แผ่เมตตาและใจกว้างกับสิ่งเหล่านั้นด้วยความจริงของเขาก็มีเหตุมีผลด้วยความเป็นเหตุเป็นผลของเขาก็มีอยู่แต่ละกลุ่มแต่ละคนแต่ที่สุดความรู้ไม่จริงจึงมีเหตุผลเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ไม่จริงมีความโลภเป็นตัวครอบงำเมื่อมีความโลภเป็นตัวครอบงำความโกรธเป็นที่สิงอยู่ในใจสุดท้ายความไม่รู้จริงก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างและก็เดือดร้อนเพราะความเป็นมนุษย์ก็มีมากเหลือหลายเรียกว่าตายในคุกในตารางก็มีอยู่ตายในที่อันไม่ควรตายก็มีอยู่และโดยความหมายเลยไม่เหมาะสมแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่าเป็นคนนั่นแหละเหมาะสมที่สุดคุกเคล้าเจือปนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เต็มไปด้วยของหมูดเน่าแล้วกินแต่ของที่มันหมูดมันเน่าทั้งนั้นในที่สุด เราซึ่งมาทำตนของตนมาฝึกมาปฏิบัติเราถึงสร้างคุณธรรมให้ลึกซึ้งให้กับใจของว่าฮิริละอายแก่ใจจะทำอะไรทั้งทีก็ทบแล้วทวนอีกโอตปาความเกรงกลัวต่อบาปเรารู้ว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีเราถึงไม่กล้าจะทำอะไรประเภทไม่รับผิดชอบตัวเองและไม่รับผิดชอบสังคมที่เราอยู่ร่วมกันทำอะไรพูดอะไรทบแล้วทวนอีกทำอะไรพูดอะไรก็ไข้ควรแล้วไข้ควรอีกเราจะได้ไม่เป็นประเภททำทรงเดชพูดทรงเดชแล้วเราจะได้ไม่เป็นคนที่ทำทรงเดชพูดทรงเดชเหตุและผลนั้นๆก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยกับใจของเราเหตุและผลนั้นๆก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นเส้นทางเดียวที่ทำให้เราหลุดได้และพ้นได้จากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงพอจิตของเราใจของเรามันละเอียดมันสงบลงไปแล้วการยอมรับเหตุและผลยอมรับชั่วและดีบาปและบุญคุณและโทษมันเกิดขึ้นได้ง่ายความรู้ความเข้าใจมันมีได้ง่ายในภาคปฏิบัติตัวชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดมันก็เกิดอยู่กับใจของเราว่าลดตรงไหนละตรงไหนวางอย่างไรเลิกอย่างไรว่าจะลดอย่างไรว่าจะวางอย่างไรว่าจะละอย่างไรทำภายในจิตใจของเราก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นเหตุเป็นผลกับเราทุกคู่ทุกคนหากแม้ว่าเราเฝ้าฝึกและปฏิบัติตนของตนอย่างต่อเนื่องความเป็นศีลเป็นสัตว์ในจิตใจของเราก็จะละเอียดขึ้นอยู่กับการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรที่เรามีอยู่เพียรที่จะละการกระทำคำพูดที่ไม่ดีแม้แต่ความคิดที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องเพียรละเพียรเลิกเพียรหยุดเพียรที่จะสั่งสมความดีทุกรูปแบบด้วยการกระทำคำพูดและความคิดให้เป็นไปด้วยความปรารถนาดีในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้ใจนั้นมุ่งอยู่กับความดีงามเพียรที่จะยังความดีสิ่งละอันประณีตให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนบนพื้นฐานของความกรุณาต่อสัตว์โลกโดยทั่วไปมีความมุ่งดีหวังดีด้วยความเข้าใจไว้อย่างนั้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ได้แม้ว่าเราจะพูดไม่ได้แต่ใจเราก็ได้แต่มุ่งดีหวังดีปรารถนาดีในเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์น้อยใหญ่อันความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมีหลักมีเกณฑ์อันความรู้ความเข้าใจของเราก็จะมีเหตุมีผลหากแม้ว่าเราทุกคนเฝ้าอยู่เพียรอยู่หากแม้ว่าเราฝึกอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ความละเอียดของจิตใจก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยความละเอียดของเหตุของผลแต่ละคนก็จะควบคุมตนของตนให้เหมาะสมและดีงามทุกรูปแบบการที่จะยังความดีสิ่งละอันพระน้อยให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราก็จะดูเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยแต่อาศัยว่าทำบ่อยๆทำไม่หยุดเราถึงมีแต่ความดีงามภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีความดีงามแล้วเราก็จะตามดูแลรับผิดชอบความดีงามของตนได้ทุกกระเบียดนิ้วเรียกว่าเรามีดีต้องรักษาดีเรามีดีต้องเพิ่มดีอย่างต่อเนื่องความดีนั้นจึงจะสมบูรณ์ความดีนั้นจึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์หากแม้ว่าเราเข้าใจด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เราทุกคนนั้นมีส่วนลึกของใจรับผิดชอบเราและรับผิดชอบตัวเองได้ดีขึ้นเรียกว่าไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ทรงเดชไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชแม้ความคิดความอ่านก็ไม่ไปตามกระแสโลกจนไม่มีขอบเขตแห่งความดีงามมีลักษณะของการตามดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นทำภายในจิตในใจของเราก็จะเพิ่มดีใส่ดีเข้าไปได้ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วยิ่งเราเป็นคนที่รู้ว่าอกเขาอกเราใจเขาใจเราจะทำอะไรทั้งทีก็คงต้องทบแล้วทวนอีกจะพูดอะไรทั้งทีก็กรองแล้วกรองอีกความคิดความหมานั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่เราก็คงต้องฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ย้อนสอนต่อความคิดความหมานของตัวเองข้อปฏิบัติของเราก็จะได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในภาคปฏิบัติข้อปฏิบัติของเราก็จะชี้ชัดต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมบ่มใจของตนที่มีเหตุมีผลก็จะทำให้เราทุกคนละเอียดและรอบคอบสุขุมพอต่อการฝึกการปฏิบัติดูได้เข้าใจอยู่รู้ได้เข้าใจชัด มันเป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติมันเป็นความลึกซึ้งในจิตใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจโดยเหตุโดยผลแล้วข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะมุ่งลดมุ่งละมุ่งเลิกมุ่งหยุดการก่อกรรมทำเข็ญมุ่งหยุดเพื่อการสร้างเวรสร้างกรรมความเป็นธรรมในจิตใจเราถึงจะเกิดได้ด้วยความละเอียดของจิตใจด้วยความรอบคอบของจิตใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเป็นธรรมเป็นวินัยข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีเหตุผลเพียงพอต่อการอยู่ร่วมกันในทิศทางของการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นหลักเป็นฐานในทิศทางของการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นมรรคเป็นผลหากว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่ละเอียดหากแม้ว่าเราทุกคนนั้นเป็นคนที่รอบคอบเราก็คงได้หลักได้เกณฑ์ต่อการอยู่ในหมู่ในคณะเรียกว่าความรู้สึกส่วนลึกนั้นก็บอกว่าเรายอมเพื่อความดีงามไม่ได้ยอมเพื่อเหตุอื่นใดพอเรารู้ว่าถ้าไม่ยอมก็ไม่รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ยอมประโยชน์ส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ได้และถ้าไม่ยอมตัวเองก็อยู่ไม่มีความสุขแม้จะดูว่าโง่หรือไม่เสียเปรียบหรือไม่แต่ถ้ายอมแล้วมันเย็นแต่ยอมแล้วมันมีเหตุผลเพียงพอต่อการอยู่เราต้องยอมต่อหมู่ต่อคณะเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นถึงบอกไม่จำเป็นต้องถูกใจไม่จำเป็นต้องได้ดั่งใจเสมอไปรู้จักคำว่ายอมแล้วมันเย็นยอมแล้วมันรักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่และยอมแล้วมันดีได้เพราะรู้จักยอมถึงบอกว่ายอมไม่เป็นเย็นไม่ได้ยอมไม่เป็นก็เป็นใหญ่ไม่ได้ยอมไม่เป็นก็รักษาผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไม่ได้และยอมไม่เป็นก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะไปหมดตรงนี้นั้นถึงบอกบางครั้งจึงดูว่าเราเหมือนกับว่าคนโง่บางครั้งจึงดูเหมือนเราเสียเปรียบแต่ถ้าเราคิดในลึกซึ้งแล้วมันมีส่วนลึกของใจที่รู้จักนิ่งรู้จักเฉยแล้วก็รวบรวมความดีงามมาพิจารณาแล้วจะได้รักษาความดีงามของตนนั้นๆและรักษาได้โดยดีงามและเหมาะสมในภาคปฏิบัติในความรู้ความเข้าใจของเราก็จะเป็นไปเพื่อรักษาได้ซึ่งความดีดังที่กล่าวมาแล้วที่มีอยู่ก็จะดีได้ที่ยังไม่มีก็จะเกิดได้แม้ที่มีแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นและดีได้มากขึ้นและดูแลรับผิดชอบความดีงามของตนในทุกรูปแบบเรียกว่าเราไม่มีข้อต่อรองอะไรมากมายจะหนาวหรือร้อนจะอ่อนหรือแข็งเราก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเรื่องของการอยู่ในสังคมนั้นเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นแต่เราถึงบอกว่าไม่โอนไม่เอียงถือว่ามันเป็นเรื่องที่มีความไม่เท่ากันเสาสลามไม่ได้สูงเท่ากันไม่ได้ยาวเท่ากันต้นไม้ในสวนป่าสลาพระราชทาก็ไม่ได้มีต้นใดที่มันบอกว่าเท่ากันแต่หลายอย่างมันจะดูต่างกันอยู่แต่ก็อยู่ได้ด้วยความดีงามเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันและมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นป่าน้อยป่าใหญ่และมันอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราซึ่งอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานั่นเป็นเรื่องจริงๆที่ต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเราคงใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นต่อการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างความร่มเย็นเป็นสุขแล้วว่าเลือกเฟ้นและเฟ้นหาต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ถึงบอกว่าควรเสพหรือไม่ควรเสพควรคบหรือไม่ควรคบเราก็คงต้องบอกตัวเองว่าจำเป็นหรือไม่อย่างไรควรเสพหรือไม่ควรเสพควรคบหรือไม่ควรควรคบเราก็จะถามว่าจำเป็นหรือไม่อย่างไรทำภายในจิตในใจของเราก็จะมีหลักมีฐานงานภายในจิตในใจของเราก็จะมีเหตุมีผลต่อว่าเราได้ที่ได้บุคคลได้งานได้ธรรมเนียมได้ประเพณีได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราน่าจะมีดีและได้ดีจากสิ่งที่บอกว่ามีที่มีบุคคลมีกิจกรรมมีโอกาสมีจังหวะที่จะมุประมวลมาเป็นความดีงามของการเสริมสร้างความจริงซึ่งกันและกันความดีงามซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบถึงบอกเรามีแล้วว่าสถานที่มีคำสอนมีบุคคลมีสิ่งแวดล้อมเป็นใจ ถ้าเรายังเอาดีไม่ได้ไม่รู้ว่าเราจะดีจากอะไรนี่นั้นเราถึงบอกมีเวลานิ่งมีเวลาสงบแล้วมาทบทวนดูว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรามาจากความไม่มีอะไรและที่สุดเราก็จะจากกันอย่างคนที่ไม่มีอะไรตอนที่เราอยู่นึงเป็นการสะสมบุญกุศลสั่งสมคุณงามความดีใส่ใจของตนทุกรูปแบบถึงหลายๆเรื่องบางครั้งเราก็บอกเป็นเรื่องที่เราบอกยกไว้ยกเว้นยกไว้ยกเว้นอย่าให้มีเรื่องต้องข้องคุณมัวเศร้าหมองก็เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเราถึงบอกยกเว้นยกไว้เมื่อยกเว้นยกไว้ใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าเราไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อยกไว้ใจเราก็เดือดร้อนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพ่อแม่หรือบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณยังยกไม่ได้ที่เราไม่รู้จะคบอย่างไรไม่รู้จะคบไปเพื่ออะไรถึงขนาดพ่อกับแม่อุบาอาจารย์ผู้มีพระคุณยังยกไม่ได้แต่เราไม่รู้จะคบตรงไหนไม่รู้จะเสพอย่างไรเท่านี้ยังยกไม่ได้เราก็คงต้องห่างไกลนี้นั้นเราพึงเลือกและเฟ้นในการอยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์ในทางปฏิบัติเราต้องบอกพยามนุปวาโทอนุปคาโตปฏิโมกเขจะสร้างวโรอะไรที่มันจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำและคำพูดให้หลีกให้เล่นให้ห่างให้ไกลให้รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันในรักษาความดีงามซึ่งกันและกันความดีงามมีอยู่กันแล้วแต่เราเป็นคนมีปัญญาเพียงพอคงได้ประโยชน์น้อยใหญ่ถ้าเราเป็นคนมีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจคงได้ประโยชน์น้อยใหญ่จากสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็คงจะต้องสั่งสมอบรมด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ให้มากขึ้นในทิศทางของการปฏิบัติจึงฝึกตนของตนให้เป็นคนที่ละเอียดและเรียบง่ายสุขุมลุ่มลึกต่อการใช้ชีวิตและมีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายต่อความดีงามแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่การฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติก็จะเป็นตัวชี้ชัดเห็นชัดเข้าไปในส่วนลึกของใจในส่วนละเอียดของใจก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกเรื่องทุกอย่างให้ตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้การยกระดับจิตใจของเราก็จะเกิดอยู่ในหมู่ในคณะธรรมก็เป็นธรรมความละเอียดของศีลของธรรมก็เกิดอยู่กับใจมรรคผลข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะทรงไว้ซึ่งความดีงามนั้นๆขอให้เราเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่รับผิดชอบความดีงามร่วมกันทิศทางของการไม่เบียดเบียนด้วยการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิดมันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่คุ้มกับการลงทุนมันไม่พอกับเหตุและผลมันไม่พอต่อการที่เกิดมาเป็นคนเราถึงบ่อนิ่งและก็เฉยรู้ว่าบาปบุญกรรมเป็นเรื่องชิมที่มีอยู่เฉพาะตน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดเชียงใหม่เร่งแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมยกระดับเซลล์บอร์ดแคสต์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างหอกระจายข่าวให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนที่มีแนวโน้มตกหนักถึงหนักมากรวมถึงแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญเพื่อวางมาตรการรับมือเชิงรุกเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามการแก้ไข14จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะพื้นที่ทางลอดและอุโมงค์ด้านการแจ้งเตือนภัยจังหวัดเตรียมนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาส่งข้อความแจ้งเตือนประ ชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วพร้อมบูรณาการกับหอกระจายข่าวเสียงตามสายและการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงแม้กรณีระบบสื่อสารขัดข้องนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานทางหลวงและท้องถิ่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบเครื่องสูบน้ำบริเวณทางลอดเมื่อเกิดฝนตกหนักรวมถึงตรวจสอบเสาไฟฟ้าในจุดเสี่ยงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียแก่ประชาชนโดยการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยประมาณร้อยละ60-70ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่รวมถึงฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยู่ในภาวะเอลนิโยกำลังอ่อนและคาดว่าจะมีแนวโน้มภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2570โดยจะมีแนวโน้มพัฒนาเป็นเอลนิโยกำลังแรงมากขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2569จึงจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันรวมถึงการบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณน้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติงานร่วมกันพร้อมสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับทั้งสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งเพื่อสร้างความมั่นใจและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ี่หนูคะรบกวนช่วยดูแบบร่างจดหมายที่เล็กพิมพ์หน่อยค่ะไม่รู้ว่าเล็กใช้ภาษาถูกต้องหรือเปล่าม
1: าสิจ๊ะพี่จะดูให้นะอ๋อจดหมายขอสัมภาษณ์นักวิชาการแต่เอ๊ะคำว่านานาที่น้องเล็กใช้นี่ผิดนะจ๊ะ
0: ผิดตรงไหนล่ะคะ
1: ก็คำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ว่าไม่ใช่คำซ้ำเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เขียนด้วยไม้ยมกจ้ะที่น้องเล็กพิมพ์ในจดหมายน้องเล็กใช้ไม้ยมกก็เลยผิดยังไงล่ะจ๊ะ
0: เล็กคิดว่าใช้ไม้ยมกเสียอีกนะคะเพราะว่าเล็กเคยเห็นคำนี้ใช้คู่กับคำว่าต่างๆนานาก็เลยสับสนแล้วก็คิดว่าใช้ไม้ยมกอะค่ะเพราะคำว่าต่างๆก็ใช้ไม้ยมกนี่คะ
1: น้องเล็กเข้าใจผิดแล้วล่ะจ้ะเอาอย่างนี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังนานาเป็นคำบาลีแปลว่าต่างๆหลายๆอย่างอย่างเช่นนานาจิตตังหมายถึงต่างจิตต่างใจอาจจะเป็นความเห็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปจ้ะหรือนานาชนิดก็หมายถึงชนิดต่างๆหลายชนิดและคำว่านานานี่ก็มีการนำมาใช้คู่กับต่างๆนานาซึ่งคำว่าต่างๆเป็นคำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกแต่ว่านานาไม่ใช่คำซ้ำจึงเขียนด้วยไม้ยมกไม่ได้จ้ะ
0: ใช้อย่างนี้นี่เองเพราะคำว่านานาเป็นคำที่มีเสียงซ้ำแต่ไม่ใช่คำซ้ำดังนั้นจึงไม่ต้องเขียนไม้ยมกแต่จะเขียนว่านานา
1: ต่อไปคงจะไม่สับสนแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะต่อไปเล็กจะระมัดระวังเรื่องการใช้คำและสะกดคำให้มากขึ้นนะคะ
1: ดีแล้วจ้ะเราเป็นสื่อมวลชนก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษาไทยให้กับคนอื่นเข้าใจไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เอาไปแก้ไขให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครหาดใหญ่ต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐหารือเตรียมจัดงานอเมริกันสเตทแฟร์ครั้งแรกที่หาดใหญ่นายชรินทร์แพทย์ชยนันทเวศรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะสถานทูตสหรัฐอเมริกาในโอกาสพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอเมริกันแฟร์ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางานอเมริกันแฟร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6กันยายน2569ณลานหน้าโรงช้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโดยจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลประจำรัฐของสหรัฐอเมริกาหรืออเมริกันสเตทแฟร์นำบรรยากาศความรื่นเริงและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาสู่พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งบูธแสดงสินค้าและวัฒนธรรมการออกร้านส่งเสริมการค้าจากแบรนด์สัญชาติอเมริกันรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับชุมชนและเยาวชนในพื้นที่โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมนำเสนอโอกาสด้านการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประชาชนในภาคใต้ของประเทศไทยทั้งนี้การจัดงานอเมริกันแฟร์ครั้งแรกที่อำเภอหาดใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนตลอดจนสร้างสีสันเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลา
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนเทศบาลตำบล
9: นี่ปลัดไก่เทศบาลเนี่ยเขาแบ่งประเภทกันยังไงคะเออแล้วอย่างบ้านเราเป็นเทศบาลตำบลเนี่ยเขาจัดการกันยังไงหรอคะ
10: ถ้าพูดถึงเทศบาลเนี่ยนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งนี่แหละครับเทศบาลตำบลเนี่ยจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่นที่มีความเจริญพอสมควรและมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ปกติจะตั้งขึ้นในท้องถิ่นของอำเภอต่างๆที่ไม่ใช่อำเภอเมืองจะมีนายกและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลมีได้12คนวาระก็4ปีส่วนนายกซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลก็วาระ4ปีเท่ากันครับแต่เป็นต่อเนื่องเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับ
9: แล้วแบบนี้ใครกำกับดูแลเทศบาลตำบลล่ะ
10: อ้าวก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะสิครับส่วนนายกเทศมนตรีก็ทำหน้าที่กำหนดนโยบายรับผิดชอบในการบริหารครับ
11: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย